0: โย 93.75 รหัสสถานี145-40-115กำกับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทรศัพท์081-922-2822
1: อาการปวดท้องแสบท้องท้องอืดรุรังหรือมีความผิดปกติในการขับถ่ายบางครั้งอาจไม่ใช่เพียงอาการเล็กๆที่ควรมองข้ามโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนขอแนะนำนายแพทย์อัครพงศ์ปัทมาพรพงศ์หรือหมอเต้แพทย์เฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหารรวมถึงการส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้อย่างเหมาะสมและตรงจุดเพราะการตรวจที่ถูกต้องคือก้าวสำคัญของการรักษาที่มีประสิทธิภาพหากมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารอย่าปล่อยให้ความกังวลกลายเป็นความเสี่ยงพบหมอเต้ได้ที่โรงพยาบาลแพร่คริสเตียนโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนใส่ความรักในบริการ
2: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชันอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083-004-9020 ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ
1: เปิดใหม่ห้องพักใจกลางเมืองแพร่พร้อมเปิดให้บริการแล้วที่ฮัตโฮมเทลอพาร์ตเมนต์แพร่ห้องพักรายเดือนสำหรับคนทำงานพร้อมแอร์ตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นเฟอร์นิเจอร์ครบชุดที่นอนเตียงประตู

0: บบคีย์การ์ดฟรี Wi-Fi พร้อมที่จอดรถสะดวกสบายฮัทโฮมเทลอพาร์ตเมนต์แพร่ตั้งอยู่ถนนทางเข้าเมืองป้อมยามตำรวจกาดน้ำทองใกล้แยกโรงเรียนเจริญราษฎร์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0987479337
1: มองหารถครอบครัวสุดหรูเพื่อความสุขของทุกคนในบ้านเลือก Isuzu New X Active Hot Rod รุ่น Limited 100คันอุ่นใจด้วยระบบ ADAS อัจฉริยะและช่วงล่าง Stiff Leg นุ่มสบายโปรโมชั่นราคาพิเศษ 1,260,000 บาทดอกเบี้ยเพียง 0.99% พร้อมรับคูปองน้ำมัน 5,000 บาทจองด่วนถึง30กันยายนนี้ที่ Isuzu แพร่โทร054-531-788ซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่าอีซูซูแพร
2: ่ศาลาล่างด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: เฮ
4: ้ใครยิง
5: ไม่รู้เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Playbox บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ

0: เน็ตฝั่งซ้ายมือโทร054-521-508 081-594-1149 หรือ Facebook / จิรดาปาเก้สวยโดนใจคุณกับพื้นไม้ปาเก้ต้องที่จิรดาปาเก้
1: Top Viewpoint Radio ฟังต่อเนื่องได้24ชั่วโมง
2: โดยร้านซินีนาศศูนย์รวมเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาเครื่องหมายลูกเสือยุวกาชาติเนตรนารีพร้อมบริการปักชื่อฟรีร้านซินีนาศหน้าวัดต้นธงถนนเจริญเมืองโทร054-511-534

ค่ำคืนแห่งแสงจันทร์กำลังจะกลับมาอีกครั้งขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันงดงามในงานวันไหว้พระจันทร์โรงเรียนเจริญศิลป์ประจำปี2569นำโดยนายเอกชัยวงวรกุลประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ขอเชิญศิษย์เก่าผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักความผูกพันและความสามัคคีพบกับการแสดงอันน่าประทับ

0: จจากนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ทั้งการแสดงจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาจีนและภาษาอังกฤษการขับร้องเพลงหมู่และการแสดงอันตรการตาจากวงโยธวาทิตโรงเรียนเจริญศิลป์พร้อมร่วมเฉลิมฉลองและรับประทานอาหารค่ำแบบโต๊ะจีนเลิศรสจากร้านตั้งใจทำเชฟหนุ่มจังหวัดนครปฐมมาร่วมสร้างความทรงจำอันงดงามและสัมผัสค่ำคืนแห่งสายสัมพันธ์ไปด้วยกันในงานวันไหว้พระจันทร์โรงเรียนเจริญศิลป์ประจำปี2569แล้วพบกันใต้แสงจันทร์ในวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ณหอประชุมโรงเรียนเจริญศิลป์
1: พบกับมิติใหม่ของการเรียนที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่ถ่ายทอดความรู้ตรงจุดอย่างมืออาชีพเปิดสอนระดับอนุบาล3ถึงป.6และม.1ถึงม.6คอร์สติวเข้าม.1และม.4คอร์สเพิ่มเกรดผลการเรียนให้สูงขึ้นสอนสดทุกชั่วโมงเจาะลึกทุกเนื้อหาพิชิตทุกสนามสอบโดยทีมติวเตอร์คุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนสังคมศึกษาตอกย้ำทุกความสำเร็จด้วยผลการเรียนของนักเรียนที่สอบเข้าเรียนในสถาบันชั้นนำและการสอบแข่งขันทักษะวิชาการอื่นๆ อีกมากมายเพราะการเรียนคือมาตรฐานของเราเราพร้อมดูแลบุตรหลานของท่านสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่โครงการน้ำทองเรสซิเดนต์บริเวณด้านหลังที่จอดรถโรงเรียนอนุบาลแพร่โทร0882529197เข้มข้นคุ้มค่าเติบโตไปด้วยกันครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่หุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอาทิท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงบล็อกผนังคอนกรีตอัดแรงเสารั้วอัดแรงเสาไฟฟ้าพื้นสำเร็จสินค้าได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอก.พิเศษคอนกรีตผสมเสร็จราคาลดกระหน่ำเริ่มต้นคิวละ 1,550 บาทต่อคิวพร้อมให้บริการทุกๆพื้นที่ในจังหวัดแพร่ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตโทร0819607757คิดถึงงานคอนกรีตคิดถึงโชคขจรคอนกรีต
2: แล้ววันนี้คนแพร่ก็สะดวกมากขึ้นสบายใจมากขึ้นทุกครั้งไปกับแพ็กเกจที่ดีหนาแน่นปลอดภัยก่อนถึงมือผู้รับปลายทางจึงยิ้มได้เสมอเมื่อถึงมือ
3: ง่ายๆแค่ไปร้าน PC Box จำหน่ายกล่องไปรษณีย์ซองเอกสารทุกขนาดซองพลาสติกอุปกรณ์กันกระแทกชึกรักเทปกาวใส่ใจลูกค้าแม้เพียงชิ้นเดียวเราก็จำหน่ายในราคาขายส่งและไม่จำกัดจำนวนชิ้นเปิดบริการ 8:30 ถึง 18:00 นร้าน PC Box อยู่ตรงข้าม 7-Eleven ปากทางบ้านเวียงทองโทรสั่งหรือสอบถามสินค้าที่
2: 082-184-1249ติดตามแฟนเพจ Facebook พิมพ์กล่องไปรษณีย์แพร่ราคาส่ง PC Box ถูกจริงครบครันเรื่องกล่องไปรษณีย
4: ์ที่สุดแห่งเทคโนโลยีกับสินค้าไอทีที่มีคุณได้เลือกมากมายที่สุดของบริการและการขายที่ยอดเยี่ยมต้องท็อปวิวพอยต์ที่นี่เราจำหน่ายสินค้าไอทีมากมายอาทิคอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อกล้องวงจรปิดแท็บเล็ตทุกแบรนด์พร้อมแอปพลิเคชันแบบจูใจอุปกรณ์สำนักงานต่างๆอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ทุกชนิดพร้อมกับบริการและการขายที่สุดยอดกับหน่วยบริการเคลื่อนที่ซ่อมให้ฟรีถึงที่บ้านตลอดอายุการใช้งานท็อปวิวพอยต์ตรงข้ามกับห้างมาร์คโฟพาซาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook Top Viewpoint หรือโทร054-626-555 Top Viewpoint เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ
5: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยัง Super Set Super Safe แพ็คเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชันอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083-004-9020ฟิริโอปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ

0: Top View Point Radio ฟังต่อเนื่องได้24ชั่วโมง
1: โดยย่งแซค้าวัสดุก่อสร้างคิดจะสร้างบ้านปรึกษาเราศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างครบวงจรอยู่ที่ข้างวัดจอมสวรรค์โทร054 523 444

ำลังฟัง Top View Point Radio 93.75 FM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบริการธุรกิจ Top View Point Radio 93.75 รหัสสถานี 145-40-115 กำกับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทรศัพท์081-922-2822
1: อาการปวดท้องแสบท้องท้องอืดรุรังหรือมีความผิดปกติในการขับถ่ายบางครั้งอาจไม่ใช่เพียงอาการเล็กๆที่ควรมองข้ามโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนขอแนะนำนายแพทย์อัครพงศ์ปัทมาพรพงศ์หรือหมอเต้แพทย์เฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหารรวมถึงการส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้อย่างเหมาะสมและตรงจุดเพราะการตรวจที่ถูกต้องคือก้าวสำคัญของการรักษาที่มีประสิทธิภาพหากมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารอย่าปล่อยให้ความกังวลกลายเป็นความเสี่ยงพบหมอเต้ได้ที่โรงพยาบาลแพร่คริสเตียนโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนใส่ความรักในบริการบริษัทนิสสันนิวเจนมอเตอร์จำกัดผู้แทนจำหน่ายรถยนต์นิสสันมอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับรถยนต์นิสสันนาวาร่าเทอร่าอันเมราคิกและเซเรน่าฟรีดาวผ่อนนานสูงสุด96เดือนหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโปรแกรมขยาย

0: สันนิวเจนมอเตอร์จริงใจใส่ใจก้าวไปพร้อมคุณ
1: ปลาอะไรสวยที่สุดถามแบบนี้คุณจะตอบว่าไม่ต้องคิดมากครับปลาที่สวยที่สุดก็ปลาเก้ไง และปลาเก้ที่ร้านไหนถึงจะสวยโดนใจคุณคำตอบก็ที่ร้านจิรดาปลาเก้เพราะที่นี่เราจำหน่ายไม้ปลาเก้ที่มีผู้ได้เลือกซื้อมากมายอาทิไม้สักไม้มะค่าไม้ประดู่ไม้แดงจิรดาปาเก้จากทางเข้าบ้านวิงทอง300เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-521-508 081-594-1149หรือ Facebook จิรดาปาเก้สวยโดนใจคุณกับพื้นไม้ปาเก้ต้องที่จิรดาปาเก้
2: AIS Buddy ที่ Top Viewpoint พร้อมให้บริการแล้วครับพบกับมือถือราคาพิเศษพร้อมแพ็กเกจสุดคุ้มบริการผูกเบอร์เป็นรายเดือนย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมโปรโมชั่นพิเศษอัปเกรดซิมการ์ดเปลี่ยนโปรใหม่เน็ตเร็วแรงกว่าเดิมบริการรับจ่ายบินสะดวกรวดเร็วพร้อมกิจกรรมลุ้นของรางวัลมากมาย LINE ID top_viewpoint AIS Buddy เพื่อนบ้านใหม่ใกล้บ้านคุณที่ Top Viewpoint บริการคืองานของเรา
3: ชาวแพร่ฟังทางนี้อีซูซูแพร่จัดโปรโมชั่นสุดคุ้ม2รุ่นเด็ดตอบโจทย์ทุกการใช้งานอีซูซูสปาร์ค 3.0 4x4 สายบรรทุกสายลุยต้องคันนี้บรรทุกได้เยอะพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสวิตช์ไฟฟ้าดิฟล็อกไฟฟ้าและราฟเทเรนโหมดออกรถเริ่มต้นเพียง 19,000 บาทเกษตรกรส่งเป็นรายปีเริ่มต้นเพียงปีละ 99,000 บาทใช้เพียงสมุดเขียวเล่มเดียวและ Isuzu 4ประตูยกสูงเกรด L รถรุ่นยอดนิยมวงเลี้ยวแคบขับง่ายขับสบายห้องโดยสารกว้างขวางออกรถเริ่มต้น 39,900 บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% พนักงานรายได้ประจำดอกเบี้ยเพียง 0.89% ทุกรุ่นจองวันนี้รับคูปองน้ำมัน 5,000 บาทสนใจออกรถติดต่อ Isuzu แพร่โทร054-531-788ซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่าอีซูซูแพร
2: ่ Top Viewpoint Radio ฟังต่อเนื่องได้24ชั่วโมง
4: โดยร้านพิงค์ท็อปศูนย์เครื่องสำอางแฟชั่นสินค้านำเทรนด์รับประกันของแท้ในราคาถูกที่สุดโทร 084-224-4688

0: คุณกำลังฟัง Top View Point Radio 93.75 FM เพลงเพราะที่จริงใจ
1: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยัง Super Set Super Safe แพ็คเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชันอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083-004-9020ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ

0: โรงเรียนเจริญราษฎร์รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับบริบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวนจำกัดมีโปรแกรมการเรียนให้เลือกหลากหลายตามความถนัดและความสนใจเช่นโครงการห้องเรียนเตรียมนักกีฬาห้องเรียนดนตรีสากลโครงการห้องเรียนเครือข่าย PIM รวมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้แก่เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ศิลป์ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 4.0 การจัดการศึกษาหลักสูตรทวิภาคีร่วมกับบริษัท CPO จำกัดมหาชนสาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เรียนจบได้รับ2วุฒิมีรายได้ระหว่างเรียนและรับประกันการมีงานทำ 100% สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0864300136และสมัครเรียนที่โรงเรียนเจริญราษฎร์จังหวัดแพร่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเรียนที่เจริญราษฎร์ได้มากกว่ารู้วิชาคือรู้คุณค่าชีวิต
1: ลาลาลาด้วยซ้ายเข้าเขตทอดมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้เ
3: ฮ้ยไม่รู้ไม่รู
4: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC สิครับ PMC Home ศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจรลูกหลานคนเมืองแพร่เพื่อคนแพร่งานได้มาตรฐานทุกระบบพร้อมทีมงานมืออาชีพให้บริการรับออกแบบก่อสร้างบ้านอาคารตึกแถวรับรีโนเวทปรับปรุงต่อเติมอาคารให้คำปรึกษาเรื่องบ้านอย่างเข้าใจออกแบบควบคุมงานโดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า100ยูนิตพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างและขอสินเชื่อจนแล้วเสร็จ PMC Home สร้างบ้านสวยตามงบประมาณในสไตล์ที่เป็นคุณ PMC Home ตั้งอยู่ถนนน้ำทองแอร์พอร์ตตึกแถวข้างโรงเรียนอนุบาลแพร่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่โทร0941734574คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC Home เท่านั้น
6: ที่สุดแห่งเทคโนโลยีกับสินค้าไอทีที่มีให้คุณได้เลือกมากมายที่สุดของบริการและการขายที่ยอดเยี่ยมต้อง Top Viewpoint ที่นี่เราจำหน่ายสินค้าไอทีมากมายอาทิคอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อกล้องวงจรปิดแท็บเล็ตทุกแบรนด์พร้อมแอปพลิเคชันแบบจูใจอุปกรณ์สำนักงานต่างๆอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ทุกชนิดพร้อมกับบริการและการขายที่สุดยอดกับหน่วยบริการเคลื่อนที่ซ่อมให้ฟรีถึงที่บ้านตลอดอายุการใช้งาน Top Viewpoint ตรงข้ามกับห้างมาร์คโฟพาซาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Top Viewpoint หรือโทร054 626 555 Top Viewpoint เราอยู่เคียง

0: คุณเสมอ
1: ฟังทางนี้ Toyota แพร่ลอตระกูลจัดหนักโปรแรงต้นปีเลือกคันที่ใช่ในสไตล์ที่ชอบ1ขวัญใจสายลุยงานรับเหมาหรืองานขนให้ Lux Champ กระบะเปิด3ทางพร้อมสู้ไปกับคุณดาวเพียง 49,000 บาทเลือกผ่อนสบายๆแค่ 6,604 บาทต่อเดือน2สายแต่งต้องให้ Lux Revo Z Edition แคปเตียหน้าหล่อจัดเต็มชุดแต่งรอบคันพร้อมล้อแม็กขอบ18นิ้วออกรถใช้เงินแค่ 20,000 บาทรับค่างวดเบาๆ 9,303 บาทและ3สิทธิพิเศษเพื่อข้าราชการออกรถให้ Lux Travo 4ประตู Pre-Runner รับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดๆ 0.39% หรือเลือกรับส่วนลดเพิ่มทันที 10,000 บาทคุ้มครบจบในที่เดียวที่ Toyota แพร่ลอตระกูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร054-660-111แพร่ลอตระกูลขายโตโยต้าซื้อโตโยต้าต้องมาที่โตโยต้าแพร่ลอตระกูลท็อปวิวพอยต์เรดิโอท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 FM คลื่นเพลงเพราะครบทุกอารมณ์
0: โดยร้านซินีนาศศูนย์รวมเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาเครื่องหมายลูกเสือยุวกาชาติเนตรนารีพร้อมบริการปักชื่อฟรีร้านซินีนาศหน้าวัดต้นธงถนนเจริญเมืองโทร054-511-534

0: งเรียนเจริญราษฎร์รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับบริบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวนจำกัดมีโปรแกรมการเรียนให้เลือกหลากหลายตามความถนัดและความสนใจเช่นโครงการห้องเรียนเตรียมนักกีฬาห้องเรียนดนตรีสากลโครงการห้องเรียนเครือข่าย PIM ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้แก่เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ศิลป์ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 4.0 การจัดการศึกษาหลักสูตรทวิภาคีร่วมกับบริษัท CPO จำกัดมหาชนสาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เรียนจบได้รับ2วุฒิมีรายได้ระหว่างเรียนและรับประกันการมีงานทำ 100% สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0864300136และสมัครเรียนที่โรงเรียนเจริญราษฎร์จังหวัดแพร่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเรียนที่เจริญราษฎร์ได้มากกว่ารู้วิชาคือรู้คุณค่าชีวิต
1: พบกับมิติใหม่ของการเรียนที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่ถ่ายทอดความรู้ตรงจุดอย่างมืออาชีพเปิดสอนระดับอนุบาล3ถึงป .6 และม .1 ถึงม .6 ขอสติลเข้าม .1 และม .4 ขอเพิ่มเกรดผลการเรียนให้สูงขึ้นสอนสดทุกชั่วโมงเจาะลึกทุกเนื้อหาพิชิตทุกสนามสอบโดยทีมติวเตอร์คุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนสังคมศึกษาตอกย้ำทุกความสำเร็จด้วยผลการเรียนของนักเรียนที่สอบเข้าเรียนในสถาบันชั้นนำและการสอบแข่งขันทักษะวิชาการอื่นๆอีกมากมายเพราะการเรียนคือมาตรฐานของเราพร้อมดูแลบุตรหลานของท่านสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่โครงการน้ำทองเรสิเดนต์บริเวณด้านหลังที่จอดรถโรงเรียนอนุบาลแพร่โทร0882529197เข้มข้นคุ้มค่าเติบโตไปด้วยกันครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่หุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอาทิท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงบล็อกผนังคอนกรีตอัดแรงเสารั้วอัดแรงเสาไฟฟ้าพื้นสำเร็จสินค้าได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอกพิเศษคอนกรีตผสมเสร็จราคาลดกระหน่ำเริ่มต้นคิวละ 1,550 บาทต่อคิวพร้อมให้บริการทุกๆพื้นที่ในจังหวัดแพร่ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตโทร081-960-7757คิดถึงงานคอนกรีตคิดถึงโชคขจรคอนกรีต

0: รถบุบรถยุบสีถลอกไม่ต้องกังวลแค่มาที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างบริการเคาะพ่นสีรถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับประกันคุณภาพโดยช่างผู้ชำนาญมากประสบการณ์รับรองสีไม่เพี้ยนเนียนเหมือนเพิ่งซื้อมาใหม่รับรถยนต์ของทุกประกันภัยหรือไม่มีประกันในราคากันเองอู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างย้ายมาจากข้างพิริยาลัยตั้งอยู่ทางไปอำเภอหลองซ้ายมือก่อนถึงด่านห้วยขมิ้นที่เดียวกับโกดังสิงห์สังเกตมีขวดน้ำสิงห์อยู่ด้านหน้าเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสอบถามโทร0815310326เนรมิตรถคู่ใจของคุณให้กลับมาสวยหล่อเป๊ะได้อย่างใจต้องที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้าง
1: มิตซูแพ้จัดดีลแรงมิดเยียร์เซลล์ให้คุณคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเมื่อออกรถออลนิวมิตซูบิชิเอ็กซ์ฟอร์ด HEV และนิวเอ็กซ์เพนเดอร์ HEV ทุกรุ่นรับบัตรน้ำมันทันทีมูลค่า 10,000 บาทคุ้มต่อที่2รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน48เดือนข้อเสนอสุดพิเศษแบบนี้ที่คุณต้องห้ามพลาดสนใจรายละเอียดโทร054-625-232-5ช่องทางออนไลน์ Facebook มิตซูแพ้ LINE ID @mitsuplaมิสุแพร่โปรแรงแซงทุกข้อเสน
0: ออมรรัตน์โฮมแคร์บริการรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิงห้องพักสะอาดโล่งสบายพร้อมบริการดูแล24ชั่วโมงโดยแพทย์พยาบาลและสหวิชาชีพที่มีความชำนาญด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพสถานที่พักฟื้นและห้องพักบรรยากาศอบอุ่นรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองทั้งแบบประจำและไปกลับพร้อมอาหารทุกหลักโภชนาการจำแนกตามโรคดูแลกิจกรรมสันทนาการออกกำลังกายธรรมะฟื้นฟูจิตใจกายภาพบำบัดมีแพทย์ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำปรึกษาบริการพาไปโรงพยาบาลตามแพทย์นัดดำเนินงานโดยแพทย์หญิงอมรรัตน์ทังสุภูติสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อมรรัตน์โฮมแคร์257/5หมู่4ตำบลทุ่งกว่าวอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โทร0647055073และ0545207575อมรรัตน์โฮมแคร์ใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิดอบอุ่นอย่างครอบครัวเปิดใหม่ห้องพักใกล้กลางเมืองแพร่พร้อมเปิดให้บริการแล้วที่ฮัทโฮมเทลอพาร์ตเมนต์แพร่ห้องพักรายเดือนสำหรับคนทำงานพร้อมแอร์ตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นเฟอร์นิเจอร์ครบชุดที่นอนเตียงประตูระบบคีย์การ์ดฟรี Wi-Fi พร้อมที่จอดรถสะดวกสบายฮัทโฮมเทลอพาร์ตเมนต์แพร่ตั้งอยู่ถนนทางเข้าเมืองป้อมยามตำรวจกาดน้ำทองใกล้แยกโรงเรียนเจริญราษฎร์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0987479337Top Viewpoint Radio ฟังต่อเนื่องได้24ชั่วโมง

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบริการธุรกิจ Top View Point Radio 93.75 รหัสสถานี14540115กำกับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทรศัพท์081922 2822

0: ของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชันอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083-004-9020 Furio ปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ
1: มองหารถครอบครัวสุดหรูเพื่อความสุขของทุกคนในบ้านเลือก Isuzu New X Active Hot Rod รุ่น Limited 100คันอุ่นใจด้วยระบบ ADAS อัจฉริยะและช่วงล่าง Stiff Leg นุ่มสบายโปรโมชั่นราคาพิเศษ 1,260,000 บาทดอกเบี้ยเพียง 0.99% พร้อมรับคูปองน้ำมัน 5,000 บาทจองด่วนถึง30กันยายนนี้ที่ Isuzu แพร่โทร054-531-788ซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่า Isuzu แพร่
2: ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่ครบยิ่งกว่าครบเพราะทุกสิ่งที่คุณต้องการถูกรวบรวมไว้ที่นี่แล้วห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่จำหน่ายสินค้าราคาโรงงานทั้งปลีกและส่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องครัวพลาสติกกิฟต์ช็อปเสื้อผ้าถุงเท้าผ้าขนหนูเครื่องมือช่างเครื่องเขียนของเล่นเด็กและสินค้าเบตเตอร์เล็ตอื่นๆอีกมากมายห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่ตั้งอยู่ใกล้สาม

0: 02-535-3565สินค้าครบครันถูกใจทุกวัยรีบตรงไปห้างหุ้นส่วนจำกัดไททอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักแวะมาเราสิครับร้าน Big Daddy เรามีของใช้จำเป็นสำหรับเด็กแรกเกิดให้คุณได้เลือกมากมายอาทิผ้าอ้อมขวดนมแชมพูอาบน้ำแป้งทาตัวนมผงทุกยี่ห้อรวมไปถึงนมผงสูตรพิเศษสำหรับเด็กคลอดก่อนกำหนดเด็กที่มีโรคภูมิแพ้ท้องเสียหรือเด็กที่แพ้นมวัวร้าน Big Daddy เรายังมีนมแพ้ DG ช่วยให้ลูกน้อยย่อยง่ายร่างกายดูดซึมได้เร็วมีภูมิคุ้มกันเพราะประกอบด้วยโปรตีนคุณภาพที่ใกล้เคียงกับนมแม่มากที่สุดร้าน Big Daddy อยู่ถนนน้ำทองใกล้สี่แยกเจริญราษฎร์ติดกับโรงพยาบาลสัตว์หมอวีรศักดิ์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 8:30 น. ถึง 2:00 น.โทร0882522554 Big Daddy ทางเลือกดีๆสำหรับลูกรัก
2: ศูนย์รวมเครื่องสำอางตามกระแสบิ๊กไอเกาหลีน้ำหอมแท้ราคาถูกและสินค้าบิวตี้อื่นๆอีกมากมายสุดปังรับประกันของแท้ในราคาโปรโมชั่นตลอดทั้งปีไม่มีอันร้านพิงค์ช็อปอยู่เลยสารหลักเมืองแพร่เปิดบริการเที่ยงวันถึง2ทุ่มทุกวันโทร084-224-4688พิงค์ช็อปของแท้ทุกตัวถูกชัวร์ทุกชิ้น
3: เชิญสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของสมรรถนะและสุนทรียภาพในการขับขี่กับ Geely New Gen Prague ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า 100% ให้คุณได้มาสัมผัสเทคโนโลยีไฟฟ้าอันสุดล้ำของ Geely ได้แล้ววันนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่น Geely EX2 ราคาเริ่มต้น 429,990 บาทและรุ่น Geely EX5 ราคาเริ่มต้น 759,000 บาทเชิญชมและทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้า Geely รับของที่ระลึกมากมายได้ที่โชว์รูม Geely New Gen Prague ตั้งอยู่ข้างกันกับ Nissan New Gen Motor จังหวัดแพร่หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายขายโทร054-523-196 Geely New Gen Prague จริงใจใส่ใจก้าวไปพร้อมคุณอาการปวดท้อง

0: แอบท้องท้องอืดหรือรังหรือมีความผิดปกติในการขับถ่ายบางครั้งอาจไม่ใช่เพียงอาการเล็กๆที่ควรมองข้ามโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนขอแนะนำนายแพทย์อัครพงศ์ปัทมาพรพงศ์หรือหมอเต้แพทย์เฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหารรวมถึงการส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้อย่างเหมาะสมและตรงจุดเพราะการตรวจที่ถูกต้องคือก้าวสำคัญของการรักษาที่มีประสิทธิภาพหากมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารอย่าปล่อยให้ความกังวลกลายเป็นความเสี่ยงพบหมอเต้ได้ที่โรงพยาบาลแพร่คริสเตียนโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนใส่ความรักในบริการฟังได้ทุกที่เพลินได้ทุกเวลาครบทุกอารมณ์เพลง Top View Point Radio 93.75 FM
1: โดยร้านพิงค์ช็อปศูนย์เครื่องสำอางแฟชั่นสินค้านำเทรนด์รับประกันของแท้ในราคาถูกที่สุดโทร 084-224-4688

Top Viewpoint Radio คุณกำลังฟัง Top Viewpoint Radio 93.75 FM เพลงฮิตต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงคลื่นนี้เพลงเพราะเวอร์

0: ค่ำคืนแห่งแสงจันทร์กำลังจะกลับมาอีกครั้งขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันงดงามในงานวันไหว้พระจันทร์โรงเรียนเจริญศิลป์ประจำปี2569นำโดยนายเอกชัยวงวรกุลประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ขอเชิญศิษย์เก่าผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักความผูกพันและความสามัคคีพบกับการแสดงอันน่าประทับใจจากนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ทั้งการแสดงจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาจีนและภาษาอังกฤษการขับร้องเพลงหมู่และการแสดงอันตรการตาจากวงโยธวาทิตโรงเรียนเจริญศิลป์พร้อมร่วมเฉลิมฉลองและรับประทานอาหารค่ำแบบโต๊ะจีนเลิศรสจากร้านตั้งใจทำเชฟหนุ่มจังหวัดนครปฐมมาร่วมสร้างความทรงจำอันงดงามและสัมผัสค่ำคืนแห่งสายสัมพันธ์ไปด้วยกันในงานวันไหว้พระจันทร์โรงเรียนเจริญศิลป์ประจำปี2569แล้วพบกันใต้แสงจันทร์ในวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ณหอประชุมโรงเรียนเจริญศิลป์
1: ชาวแพร่ฟังทางนี้ Isuzu แพร่จัดโปรโมชั่นสุดคุ้ม2รุ่นเด็ดตอบโจทย์ทุกการใช้งาน Isuzu Spark 3.04x4 สายบรรทุกสายลุยต้องคันนี้บรรทุกได้เยอะพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสวิตช์ไฟฟ้าดิฟล็อกไฟฟ้าและราฟเทเรนโหมดออกรถเริ่มต้นเพียง 19,000 บาทเกษตรกรส่งเป็นรายปีเริ่มต้นเพียงปีละ 99,000 บาทใช้เพียงสมุดเขียวเล่มเดียวและ Isuzu 4ประตูยกสูงเกรด L รถรุ่นยอดนิยมวงเลี้ยวแคบขับง่ายขับสบายห้องโดยสารกว้างขวางออกรถเริ่มต้น 39,900 บาท

0: หรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% พนักงานรายได้ประจำดอกเบี้ยเพียง 0.89% ทุกรุ่นจองวันนี้รับคูปองน้ำมัน 5,000 บาทสนใจออกรถติดต่ออีซูซุแพร่โทร054-531-788ซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่าอีซูซุแพร่
1: ซาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับรถขวารถซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เ
3: ฮ้ยไม่รู้ไม่รู
4: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกแพ็กพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC สิครับ PMC Home ศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจรลูกหลานคนเมืองแพร่เพื่อคนแพร่งานได้มาตรฐานทุกระบบพร้อมทีมงานมืออาชีพให้บริการรับออกแบบก่อสร้างบ้านอาคารตึกแถวรับรีโนเวทปรับปรุงต่อเติมอาคารให้คำปรึกษาเรื่องบ้านอย่างเข้าใจออกแบบควบคุมงานโดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า100ยูนิตพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างและขอสินเชื่อจนแล้วเสร็จ PMC Home สร้างบ้านสวยตามงบประมาณในสไตล์ที่เป็นคุณ PMC Home ตั้งอยู่ถนนน้ำทองแอร์พอร์ตตึกแถวข้างโรงเรียนอนุบาลแพร่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่โทร0941734574คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC Home เท่านั้น
6: ที่สุดแห่งเทคโนโลยีกับสินค้าไอทีที่มีให้คุณได้เลือกมากมายที่สุดของบริการและการขายที่ยอดเยี่ยมต้อง Top Viewpoint ที่นี่เราจำหน่ายสินค้าไอทีมากมายอาทิคอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อกล้องวงจรปิดแท็บเล็ตทุกแบรนด์พร้อมแอปพลิเคชันแบบจู่ใจอุปกรณ์สำนักงานต่างๆอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ทุกชนิดพร้อมกับบริการและการขายที่สุดยอดกับหน่วยบริการเคลื่อนที่ซ่อมให้ฟรีถึงที่บ้านตลอดอายุการใช้งาน Top Viewpointตรงข้ามกับห้างมาร์คโฟพาซาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Top Viewpoint หรือโทร054-626-555 Top Viewpoint เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ
5: ฟังทางนี้ Toyota แพร่ลอตระกูลจัดหนักโปรแรงต้นปีเลือกคันที่ใช่ในสไตล์ที่ชอบ1ขวัญใจสายลุยงานรับเหมาหรืองานขนให้ลักซ์แชมป์กระบะเปิด3ทางพร้อมสู้ไปกับคุณดาวเพียง 49,000 บาทเลือกผ่อนสบายๆแค่ 6,604 บาทต่อเดือน2สายแต่งต้องให้ลักซ์รีโว Z Edition แคปเตียหน้าหล่อจัดเต็มชุดแต่งรอบคันพร้อมล้อแม็กขอบ18นิ้วออกรถใช้เงินแค่ 20,000 บาทรับค่างวดเบาๆ 9,303 บาทและ3สิทธิพิเศษเพื่อข้าราชการออกรถให้ลักซ์ทราเวล4ประตูพรีรันเนอร์รับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดๆ 0.39% หรือเลือกรับส่วนลดเพิ่มทันที 10,000 บาทคุ้มครบจบในที่เดียวที่ Toyota แพร่ลอตระกูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร054-660-111แพร่ลอตระกูลขาย Toyota ซื้อ Toyota ต้องมาที่ Toyota แพร่ลอตระกูล

งเรียนเจริญราษฎร์รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับบริบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวนจำกัดมีโปรแกรมการเรียนให้เลือกหลากหลายตามความถนัดและความสนใจเช่นโครงการห้องเรียนเตรียมนักกีฬาห้องเรียนดนตรีสากลโครงการห้องเรียนเครือข่าย PIM ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้แก่เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ศิลป์ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 4.0 การจัดการศึกษาหลักสูตรทวิภาคีร่วมกับบริษัท CPO จำกัดมหาชนสาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เรียนจบได้รับ2วุฒิมีรายได้ระหว่างเรียนและรับประกันการมีงานทํา 100% สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0864300136และสมัครเรียนที่โรงเรียนเจริญราษฎร์

0: จังหวัดแพร่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเรียนที่เจริญราษฎร์ได้มากกว่ารู้วิชาคือรู้คุณค่าชีวิต
1: ท็อปวิวพอยต์เรดิโอฟังต่อเนื่องได้24ชั่วโมง
2: โดยร้านซินีนาศศูนย์รวมเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาเครื่องหมายลูกเสือยุวกาชาติเนตรนารีพร้อมบริการปักชื่อฟรีร้านซินีนาศหน้าวัดต้นธงถนนเจริญเมืองโทร054 511 534

0: คุณกำลังฟังท็อปวิวพอยต์เรดิโอท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 FM เพลงฮิตต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบริการธุรกิจท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 รหัสสถานี 145-40-115 กำกับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทรศัพท์081-922-2822
2: อาการปวดท้องแสบท้องท้องอืดรุรังหรือมีความผิดปกติในการขับถ่ายบางครั้งอาจไม่ใช่เพียงอาการเล็กๆที่ควรมองข้ามโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนขอแนะนำนายแพทย์อัครพงศ์ปัทมาพรพงศ์หรือหมอเต้แพทย์เฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหารรวมถึงการส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้อย่างเหมาะสมและตรงจุดเพราะการตรวจที่ถูกต้องคือก้าวสำคัญของการรักษาที่มีประสิทธิภาพหากมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารอย่าปล่อยให้ความกังวลกลายเป็นความเสี่ยงพบหมอเต้ได้ที่โรงพยาบาลแพร่คริสเตียนโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนใส่ความรักในบริการ
3: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซุปเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้ง

0: ประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชั่นอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083-004-9020 ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ
1: พบกับมิติใหม่ของการเรียนที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่ถ่ายทอดความรู้ตรงจุดอย่างมืออาชีพเปิดสอนระดับอนุบาล3ถึงป .6 และม .1 ถึงม .6 คอสติวเข้าม .1 และม .4 คอร์สเพิ่มเกรดผลการเรียนให้สูงขึ้นสอนสดทุกชั่วโมงเจาะลึกทุกเนื้อหาพิชิตทุกสนามสอบโดยทีมติวเตอร์คุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนสังคมศึกษาตอกย้ำทุกความสำเร็จด้วยผลการเรียนของนักเรียนที่สอบเข้าเรียนในสถาบันชั้นนำและการสอบแข่งขันทักษะวิชาการอื่นๆอีกมากมายเพราะการเรียนคือมาตรฐานของเราเราพร้อมดูแลบุตรหลานของท่านสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่โครงการน้ำทองเรสซิเดนต์บริเวณด้านหลังที่จอดรถโรงเรียนอนุบาลแพร่โทร088-252-9197เข้มข้นคุ้มค่าเติบโตไปด้วยกันครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่
2: หุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอาทิท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงบล็อกผนังคอนกรีตอัดแรงเสารั้วอัดแรงเสาไฟฟ้าพื้นสำเร็จสินค้าได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอก.พิเศษคอนกรีตผสมเสร็จราคาลดกระหน่ำเริ่มต้นคิวละ 1,550 บาทต่อคิวพร้อมให้บริการทุกๆพื้นที่ในจังหวัดแพร่ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตโทร081-960-7757คิดถึงงานคอนกรีตคิดถึงโชคขจรคอนกรีต
3: ปลาอะไรสวยที่สุดถามแบบนี้คุณจะตอบว่าไม่ต้องคิดมากครับปลาที่สวยที่สุดก็ปลาเก้งไง และปาเก้ที่ร้านไหนถึงจะสวยโดนใจคุณคำตอบก็ที่ร้านจิรดาปาเก้เพราะที่นี่เราจำหน่ายไม้ปาเก้ที่มีให้เลือกซื้อมากมายอาทิไม้สักไม้มะค่าไม้ประดู่ไม้แดงจิรดาปาเก้จากทางเข้าบ้านวิ่งทอง300เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-521-508 081-594-1149หรือFacebook / จิรดาปาเก้สวยโดนใจคุณกับพื้นไม้ปาเก้ต้องที่จิรดาปาเก้
1: ท็อปวิวพอยต์เรดิโอท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 FM คลื่นเพลงเพราะครบทุกอารมณ์
4: โดยร้านท็อปวิวพอยต์ศูนย์รวมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีโทรศัพท์มือถือพร้อมบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน

คุณกำลังฟัง Top View Point Radio 93.75 FM เพลงเพราะที่จริงใจฟังทางนี้ Toyota แพร่ลอตระกูลจัดหนักโปรแรงต้นปีเลือกคันที่ใช่ในสไตล์ที่ชอบ 1. ขวัญใจสายลุยงานรับเหมาหรืองานขนให้ลักซ์แชมป์กระบะเปิด3ทางพร้อมสู้ไปกับคุณดาวเพียง 49,000 บาทเลือกผ่อนสบายๆแค่ 6,604 บาทต่อ

0: 2สายแต่งต้องให้ Luxe Revo Z Edition แคปเตียหน้าหล่อจัดเต็มชุดแต่งรอบคันพร้อมล้อแม็กขอบ18นิ้วออกรถใช้เงินแค่ 20,000 บาทรับค่างวดเบาๆ 9,303 บาทและ3สิทธิพิเศษเพื่อข้าราชการออกรถให้ Lux Travel 4ประตู Pre-Runner รับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 0.39% หรือเลือกรับส่วนลดเพิ่มทันที 10,000 บาทคุ้มครบจบในที่เดียวที่ Toyota แพร่ลอตระกูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร054-660-111 แพร่ลอตระกูลขาย Toyota ซื้อ Toyota ต้องมาที่ Toyota แพร่ลอตระกูล
1: แล้ววันนี้คนแพร่ก็สะดวกมากขึ้นสบายใจมากขึ้นทุกครั้งไปกับแพ็กเกจที่ดีหนาแน่นปลอดภัยก่อนถึงมือผู้รับปลายทางจึงยิ้มได้เสมอเมื่อถึงมือ
2: ง่ายๆแค่ไปร้าน PC Box จำหน่ายกล่องไปรษณีย์ซองเอกสารทุกขนาดซองพลาสติกอุปกรณ์กันกระแทกชึกรัดเทปกาวใส่ใจลูกค้าแม้เพียงชิ้นเดียวเราก็จำหน่ายในราคาขายส่งและไม่จำกัดจำนวนชิ้นเปิดบริการ 8:30 ถึง 18:00 นร้าน PC Box อยู่ตรงข้าม7-Eleven ปากทางบ้านเวียงทองโทรสั่งหรือสอบถามสินค้าที่
1: 082-184-1249ติดตามแฟนเพจ Facebook พิมพ์กล่องไปรษณีย์แพร่ราคาส่ง PC Box ถูกจริงครบครันเรื่องกล่องไปรษณีย์
0: เปิดใหม่ห้องพักใจกลางเมืองแพร่พร้อมเปิดให้บริการแล้วที่ฮัทโฮมเทลอพาร์ตเมนต์แพร่ห้องพักรายเดือนสำหรับคนทำงานพร้อมแอร์ตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นเฟอร์นิเจอร์ครบชุดที่นอนเตียงประตูระบบคีย์การ์ดฟรี Wi-Fi พร้อมที่จอดรถสะดวกสบายฮัทโฮมเทลอพาร์ตเมนต์แพร่ตั้งอยู่ถนนทางเข้าเมืองป้อมยามตำรวจกาดน้ำทองใกล้แยกโรงเรียนเจริญราษฎร์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่098-747-9337
3: ที่สุดแห่งเทคโนโลยีกับสินค้าไอทีที่มีคุณได้เลือกมากมายที่สุดของบริการและการขายที่ยอดเยี่ยมต้องท็อปวิวพอยต์ที่นี่เราจำหน่ายสินค้าไอทีมากมายอาทิคอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อกล้องวงจรปิดแท็บเล็ตทุกแบรนด์พร้อมแอปพลิเคชันแบบจูงใจอุปกรณ์สำนักงานต่างๆอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ทุกชนิดพร้อมกับบริการและการขายที่สุดยอดกับหน่วยบริการเคลื่อนที่ซ่อมให้ฟรีถึงที่บ้านตลอดอายุการใช้งานท็อปวิวพอยต์ตรงข้ามกับห้างมาร์คโฟพาซาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook Top Viewpoint หรือโทร054-626-555 Top Viewpoint เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ
4: ตลาดแพร่ชมพูมิ่งตลาดของคนเมืองแพร่ตลาดแพร่ชมพูมิ่งมีสินค้าให้เลือกครบครันทั้งอาหารสดอาหารแห้งจำหน่ายทั้งปลีกและส่งกับข้าวขนมหวานเนื้อสัตว์ผักผลไม้สดๆนอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้าเครื่องสำอางกิฟต์ช็อปของใช้ในครัวเรือนและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพร้อมห้องน้ำสะอาดไว้คอยบริการสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสนใจเช่าแผงติดต่อที่คุณเสกสรรพัศรานุกุลโทร0818822001เลือกชมเลือกช็อปสินค้ามากมายสดทุกวันสะอาดประหยัดและปลอดภัยที่ตลาดแพร่ชมพูมิ่งตลาดของคนเมืองแพร
0: ่รถบุบรถยุบสีถลอกไม่ต้องกังวลแค่มาที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างบริการเคาะพ่นสีรถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับประกันคุณภาพโดยช่างผู้ชำนาญมากประสบการณ์รับรองสีไม่เพี้ยนเนียนเหมือนเพิ่งซื้อมาใหม่รับรถยนต์ของทุกประกันภัยหรือไม่มีประกันในราคากันเองอู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างย้ายมาจากข้างพิริยาไหลตั้งอยู่ทางไปอำเภอหลองซ้ายมือก่อนถึงด่านห้วยขมิ้นที่เดียวกับโกดังสิงสังเกตมีขวดน้ำสิงอยู่ด้านหน้าเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสอบถามโทร0815310326เนรมิตรถคู่ใจของคุณให้กลับมาสวยหล่อเป๊ะได้อย่างใจต้องที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้าง

0: อมรรัตน์โฮมแคร์บริการรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิงห้องพักสะอาดโล่งสบายพร้อมบริการดูแล24ชั่วโมงโดยแพทย์พยาบาลและสหวิชาชีพที่มีความชำนาญด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพสถานที่พักฟื้นและห้องพักบรรยากาศอบอุ่นรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองทั้งแบบประจำและไปกลับพร้อมอาหารทุกหลักโภชนาการจำแนกตามโรคดูแลกิจกรรมสันทนาการออกกำลังกายธรรมะฟื้นฟูจิตใจกายภาพบำบัดมีแพทย์ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำปรึกษาบริการพาไปโรงพยาบาลตามแพทย์นัดดำเนินงานโดยแพทย์หญิงอมรรัตน์ทางสุภูติสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อมรรัตน์โฮมแคร์257/5หมู่4ตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โทร0647055073และ0545207577อมรรัตน์โฮมแคร์ใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิดอบอุ่นอย่างครอบครัว
1: มองหารถครอบครัวสุดหรูเพื่อความสุขของทุกคนในบ้านเลือก Isuzu Mew X Active Hot Rod รุ่น Limited 100คันอุ่นใจด้วยระบบ ADAS อัจฉริยะและช่วงล่าง Stiff Leg นุ่มสบายโปรโมชั่นราคาพิเศษ 1,260,000 บาทดอกเบี้ยเพียง 0.99% พร้อมรับคูปองน้ำมัน 5,000 บาทจองด่วนถึง30กันยายนนี้ที่ Isuzu แพร่โทร054-531-788ซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่า Isuzu แพร่

0: โรงเรียนเจริญราษฎร์รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับบริบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวนจำกัดมีโปรแกรมการเรียนให้เลือกหลากหลายตามความถนัดและความสนใจเช่นโครงการห้องเรียนเตรียมนักกีฬาห้องเรียนดนตรีสากลโครงการห้องเรียนเครือข่าย PIM ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้แก่เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ศิลป์ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 4.0 การจัดการศึกษาหลักสูตรทวิภาคีร่วมกับบริษัท CPO จำกัดมหาชนสาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เรียนจบได้รับ2วุฒิมีรายได้ระหว่างเรียนและรับประกันการมีงานทำ 100% สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0864300136และสมัครเรียนที่โรงเรียนเจริญราษฎร์จังหวัดแพร่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเรียนที่เจริญราษฎร์ได้มากกว่ารู้วิชาคือรู้คุณค่าชีวิต
1: ท็อปวิวพอยต์เรดิโอฟังต่อเนื่องได้24ชั่วโมง
2: โดยย่งแสค้าวัสดุก่อสร้างคิดจะสร้างบ้านปรึกษาเราศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างครบวงจรอยู่ที่ข้างวัดจอมสวรรค์โทร054 523 444

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบริการธุรกิจ Top View Point Radio 93.75 รหัสสถานี 145-40-115 กำกับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทรศัพท์081-922-2822

ค่ำคืนแห่งแสงจันทร์กำลังจะกลับมาอีกครั้งขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันงดงามในงานวันไหว้พระจันทร์โรงเรียนเจริญศิลป์ประจำปี2569นำโดยนายเอกชัยวงศ์วรกุลประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ขอเชิญศิษย์เก่าผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักความผูกพันและความสามัคคีพบกับการแสดงอันน่าประทับใจจากนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ทั้งการแสดงจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาจีนและภาษาอังกฤษการขับร้องเพลงหมู่และการแสดงอันตรการตาจากวงโยธวาทิตโรงเรียนเจริญศิลป์พร้อมร่วมเฉลิมฉลองและรับประทานอาหารค่ำแบบโต๊ะจีนเลิศรสจากร้านตั้งใจทำเชฟหนุ่มจังหวัดนครปฐมมาร่วมสร้างความทรงจำอันงดงามและสัมผัสค่ำคืนแห่งสายสัมพันธ์ไปด้วยกันในงานวันไหว้พระจันทร์โรงเรียนเจริญศิลป์ประจำปี2569แล้วพบกันใต้แสงจันทร์ในวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ณหอประชุมโรงเรียนเจริญศิลป์

0: องทางนี้ Toyota Prado Lotus Cool จัดหนักโปรแรงต้นปีเลือกคันที่ใช่ในสไตล์ที่ชอบ1ขวัญใจสายลุยงานรับเหมาหรืองานขนให้ Lux Champ กระบะเปิด3ทางพร้อมสู้ไปกับคุณดาวเพียง 49,000 บาทเลือกผ่อนสบายๆแค่ 6,604 บาทต่อเดือน2สายแต่งต้องให้ Lux Revo Z Edition แคปเตียหน้าหล่อจัดเต็มชุดแต่งรอบคันพร้อมล้อแม็กขอบ18นิ้วออกรถใช้เงินแค่ 20,000 บาทรับค่างวดเบาๆ 9,303 บาทและ3สิทธิพิเศษเพื่อข้าราชการออกรถให้ Lux Travo 4ประตู Pre-Runner รับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 0.39% หรือเลือกรับส่วนลดเพิ่มทันที 10,000 บาทคุ้มครบจบในที่เดียวที่ Toyota แพร่ลอตระกูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร054-660-111แพร่ลอตระกูลขายโตโยต้าซื้อโตโยต้าต้องมาที่โตโยต้าแพร่ลอตระกูล
1: พิงช็อปศูนย์รวมเครื่องสำอางตามกระแสบิ๊กไอเกาหลีน้ำหอมแท้ราคาถูกและสินค้าบิวตี้อื่นๆอีกมากมายสุดปังรับประกันของแท้ในราคาโปรโมชั่นตลอดทั้งปีไม่มีอันร้านพิงช็อปอยู่เลยสารหลักเมืองแพร่เปิดบริการเที่ยงวันถึง2ทุ่มทุกวันโทร084-224-4688พิงช็อปของแท้ทุกตัวถูกชัวร์ทุกชิ้น
2: เบื่อค่ะมีแฟนไม่หล่อเนี่ย
3: โหที่รักถึงผมจะไม่หล่อแต่เวลาผมใส่แว่นตากับนาฬิกาที่ซื้อมาจากร้านสินีพณิชย์แล้วผมหล่อมาก
2: ทำไมถึงหล่ออ่ะ
3: ก็เพราะที่นี่เขาจำหน่ายนาฬิกาแว่นตาหลากรุ่นหลายยี่ห้อราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา G-Shock สุดเท่แว่นตา Ray-Ban สุดฮิปที่ผมใส่และนอกจากนี้ยังมียี่ห้ออื่นให้เลือกหล่อเลือกสวยแบบโดนใจด้วยนะรวมไปถึงยังจำหน่ายกันด้วยกับ

0: ลนส์เกาหลีมีอย.รับประกันและที่สิริพานิชยังมีศูนย์ซ่อมนาฬิกาและก็ยังรับปรึกษาเกี่ยวกับสายตาที่ครบวงจรที่สุดในจังหวัดแพร่เปิดบริการมายาวนานกว่า50ปีอีกด้วยนะ
1: โหฟังแล้วตัวเองหล่อแบบสุดๆไปเลย
0: แน่นอนจัดไปแบบหล่อๆด้วยนาฬิกาแว่นตาต้องที่นี่สิริพานิชถนนเจริญเมืองตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร054-511-333
1: สินดีพาณิชย์หล่อมาก
2: AIS Buddy ที่ Top Viewpoint พร้อมให้บริการแล้วครับพบกับมือถือราคาพิเศษพร้อมแพ็กเกจสุดคุ้มบริการผูกเบอร์เป็นรายเดือนย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมโปรโมชั่นพิเศษอัปเกรดซิมการ์ดเปลี่ยนโปรใหม่เน็ตเร็วแรงกว่าเดิมบริการรับจ่ายบินสะดวกรวดเร็วพร้อมกิจกรรมลุ้นของรางวัลมากมาย LINE ID top_viewpoint AIS Buddy เพื่อนบ้านใหม่ใกล้บ้านคุณที่ Top Viewpoint บริการคืองานของเราห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอาทิท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงบล็อกผนังคอนกรีตอัดแรงเสารั้วอัดแรงเสาไฟฟ้าพื้นสำเร็จสินค้าได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอกวิเศษคอนกรีตผสมเสร็จราคาลดกระหน่ำเริ่มต้นคิวละ 1,550 บาทต่อคิวพร้อมให้บริการทุกๆพื้นที่ในจังหวัดแพร่ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตโทร081-960-7757คิดถึงงานคอนกรีตคิดถึงโชคขจรคอนกรีต
3: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชันอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083-004-9020 ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ
2: ท็อปวิวพอยต์เรดิโอฟังต่อเนื่องได้24ชั่วโมง

0: ณกำลังฟัง Top Viewpoint Radio 93.75 FM เพลงเพราะที่จริงใจอาการปวดท้องแสบท้องท้องอืดรุรังหรือมีความผิดปกติในการขับถ่ายบางครั้งอาจไม่ใช่เพียงอาการเล็กๆที่ควรมองข้ามโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนขอแนะนำนายแพทย์อัครพงศ์ปัทมาพรพงศ์หรือหมอเต้แพทย์เฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหารรวมถึงการส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้อย่างเหมาะสมและตรงจุดเพราะการตรวจที่ถูกต้องคือก้าวสำคัญของการรักษาที่มีประสิทธิภาพหากมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารอย่าปล่อยให้ความกังวลกลายเป็นความเสี่ยงพบหมอเต้ได้ที่โรงพยาบาลแพร่คริสเตียนโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนใส่ความรักในบริการ
1: ชาวแพร่ฟังทางนี้อีซูซูแพร่จัดโปรโมชั่นสุดคุ้ม2รุ่นเด็ดตอบโจทย์ทุกการใช้งานอีซูซูสปาร์ค 3.0 4x4 สายบรรทุกสายลุยต้องคันนี้บรรทุกได้เยอะพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสวิตช์ไฟฟ้าดิฟล็อกไฟฟ้าและราฟเทเรนโหมดออกรถเริ่มต้นเพียง 19,000 บาทเกษตรกรส่งเป็นรายปีเริ่มต้นเพียงปีละ 99,000 บาทใช้เพียงสมุดเขียวเล่มเดียวและ Isuzu 4ประตูยกสูงเกรด L รถรุ่นยอดนิยมวงเลี้ยวแคบขับง่ายขับสบายห้องโดยสารกว้างขวางออกรถเริ่มต้น 39,900 บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99%พนักงานรายได้ประจำดอกเบี้ยเพียง 0.89% ทุกรุ่นจองวันนี้รับคูปองน้ำมัน 5,000 บาทสนใจออกรถติดต่ออีซูซุแพร่โทร054-531-788ซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่าอีซูซุแพร
0: ่พบกับมิติใหม่ของการเรียนที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่ถ่ายทอดความรู้ตรงจุดอย่างมืออาชีพเปิดสอนระดับอนุบาล3ถึงป .6 และม .1 ถึงม .6 คอร์สติวเข้ม .1 และม .4 คอร์สเพิ่มเกรดผลการเรียนให้สูงขึ้นสอนสดทุกชั่วโมงเจาะลึกทุกเนื้อหาพิชิตทุกสนามสอบโดยทีมติวเตอร์คุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนสังคมศึกษาตอกย้ำทุกความสำเร็จด้วยผลการเรียนของนักเรียนที่สอบเข้าเรียนในสถาบันชั้นนำและการสอบแข่งขันทักษะวิชาการอื่นๆอีกมากมายเพราะการเรียนคือมาตรฐานของเราเราพร้อมดูแลบุตรหลานของท่านสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัด

0: แพร่โครงการน้ำทองเรสซิเดนต์บริเวณด้านหลังที่จอดรถโรงเรียนอนุบาลแพร่โทร088-252-9197เข้มข้นคุ้มค่าเติบโตไปด้วยกันครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่
1: คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC สิครับ PMC Home ศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจรลูกหลานคนเมืองแพร่เพื่อคนแพร่งานได้มาตรฐานทุกระบบพร้อมทีมงานมืออาชีพให้บริการรับออกแบบก่อสร้างบ้านอาคารตึกแถวรับรีโนเวทปรับปรุงต่อเติมอาคารให้คำปรึกษาเรื่องบ้านอย่างเข้าใจออกแบบควบคุมงานโดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า100ยูนิตพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างและขอสินเชื่อจนแล้วเสร็จ PMC Home สร้างบ้านสวยตามงบประมาณในสไตล์ที่เป็นคุณ PMC Home ตั้งอยู่ถนนน้ำทองแอร์พอร์ตตึกแถวข้างโรงเรียนอนุบาลแพร่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่โทร0941734574คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC Home เท่านั้นห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่ครบยิ่งกว่าครบเพราะทุกสิ่งที่คุณต้องการถูกรวบรวมไว้ที่นี่แล้วห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่จำหน่ายสินค้าราคาโรงงานทั้งปลีกและส่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องครัวพลาสติกกิฟต์ช็อปเสื้อผ้าถุงเท้าผ้าขนหนูเครื่องมือช่างเครื่องเขียนของเล่นเด็กและสินค้าเบตเตอร์เล็ตอื่นๆอีกมากมายห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่ตั้งอยู่

0: 02-535-3565สินค้าครบครันถูกใจทุกวัยรีบตรงไปห้างหุ้นส่วนจำกัดไททอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่ท็อปวิวพอยต์เรดิโอฟังต่อเนื่องได้24ชั่วโมง
1: โดยร้านท็อปวิวพอยต์ศูนย์รวมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีโทรศัพท์มือถือพร้อมบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน

คุณกำลังฟัง Top Viewpoint Radio 93.75 FM เพลงฮิตต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมง Top Viewpoint Radio 93.75 FM

0: าลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายที่ฟัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
1: เฮ
2: ้ย
3: ไม่รู้
2: เฮ้ยเฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: มิตซูแพ้จัดดีลแรงมิดเยียร์เซลให้คุณคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเมื่อออกรถต่อนิวมิตซูบิชิเอ็กฟอร์ดเอชอีวีและนิวเอ็กเพนเดอร์เอชอีวีทุกรุ่นรับบัตรน้ำมันทันทีมูลค่า 10,000 บาทคุ้มต่อที่2รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน48เดือนข้อเสนอสุดพิเศษแบบนี้ที่คุณต้องห้ามพลาดสนใจรายละเอียดโทร054-625-232-5ช่องทางออนไลน์ Facebook มิตซูแพ้ LINE ID @mitsuplaมิสซูแพร่โปรแรงแซงทุกข้อเสน
5: อ 93.75 FM คลื่นเนี้ยฟังแล้วฟิน
6: โดยร้านบิ๊กแดดดี้จำหน่ายนมผงและอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กทารกทุกชนิดอยู่ถนนน้ำทองใกล้แยกเจริญราษฎร์ติดกับโรงพยาบาลสัตว์หมอวีรศักดิ์บิ๊กแดดดี้ทางเลือกดีๆสำหรับลูกรักโทร0882522554

You're listening to Top View Point Radio 93.75 FM.

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบริการธุรกิจท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 รหัสสถานี 145-40-115 กำกับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทรศัพท์081-922-2822
1: ส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอาทิท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงบล็อกผนังคอนกรีตอัดแรงเสารั้วอัดแรงเสาไฟฟ้าพื้นสำเร็จสินค้าได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอก.พิเศษคอนกรีตผสมเสร็จราคาลดกระหน่ำเริ่มต้นคิวละ 1,550 บาทต่อคิวพร้อมให้บริการทุกๆพื้นที่ในจังหวัดแพร่ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตโทร 081-960-7757

0: ิดถึงงานคอนกรีตคิดถึงโชคจรคอนกรีต
1: มองหารถครอบครัวสุดหรูเพื่อความสุขของทุกคนในบ้านเลือก Isuzu New X Active Hot Rod รุ่น Limited 100คันอุ่นใจด้วยระบบ ADAS อัจฉริยะและช่วงล่าง Stiff Leg นุ่มสบายโปรโมชั่นราคาพิเศษ 1,260,000 บาทดอกเบี้ยเพียง 0.99% พร้อมรับคูปองน้ำมัน 5,000 บาทจองด่วนถึง30กันยายนนี้ที่ Isuzu แพร่โทร054-531-788ซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่า Isuzu แพร่
2: รถบุบรถยุบสีถลอกไม่ต้องกังวลแค่มาที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างบริการเคาะพ่นสีรถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับประกันคุณภาพโดยช่างผู้ชำนาญมากประสบการณ์รับรองสีไม่เพี้ยนเนียนเหมือนเพิ่งซื้อมาใหม่รับรถยนต์ของทุกประกันภัยหรือไม่มีประกันในราคากันเองอู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างย้ายมาจากข้างพิริยาไหลตั้งอยู่ทางไปอำเภอหลองซ้ายมือก่อนถึงด่านห้วยขมิ้นที่เดียวกับโกดังสิงห์สังเกตมีขวดน้ำสิงห์อยู่ด้านหน้าเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสอบถามโทร0815310326เนรมิตรถคู่ใจของคุณให้กลับมาสวยหล่อเป๊ะได้อย่างใจต้องที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้าง
3: เบื่อค่ะมีแฟนไม่หล่อเนี่ย
4: โหที่รักถึงผมจะไม่หล่อแต่เวลาผมใส่แว่นตากับนาฬิกาที่ซื้อมาจากร้านสิริพณิชแล้วผมหล่อมาก
3: ทำไมถึงหล่ออ่ะ
4: ก็เพราะที่นี่เขาจำหน่ายนาฬิกาแว่นตาหลากรุ่นหลายยี่ห้อราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา G-Shock สุดเท่แว่นตา Ray-Ban สุดฮิปที่ผมใส่และนอกจากนี้ยังมียี่ห้ออื่นให้เลือกหล่อเลือกสวยแบบโดนใจด้วยนะรวมไปถึงยังจำหน่ายกันด้วยกับคอนแทคเลนส์เกาหลีมีอย.รับประกันและที่สิริพณิชยังมีศูนย์ซ่อมนาฬิกาและก็ยังรับปรึกษาเกี่ยวกับสายตาที่ครบวงจรที่สุดในจังหวัดแพร่เปิดบริการมายาวนานกว่า50ปีอีกด้วยนะ
3: โหฟังแล้วตัวหล่อแบบสุดๆไปเลย
4: แน่นอนจัดไปแบบหล่อๆด้วยนาฬิกาแว่นตาต้องที่นี่สินดีพาณิชย์ถนนเจริญเมืองตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร054-511-333
3: สินดีพาณิชย์หล่อมาก
2: เปิดใหม่ห้องพักใจกลางเมืองแพร่พร้อมเปิดให้บริการแล้วที่ฮัตโฮมเทลอพาร์ตเมนต์แพร่ห้องพักรายเดือนสำหรับคนทำงานพร้อมแอร์ตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นเฟอร์นิเจอร์ครบชุดที่นอนเตียงประตูระบบคีย์การ์ดฟรี Wi-Fi พร้อมที่จอดรถสะดวกสบายฮัตโฮมเทลอพาร์ตเมนต์แพร่ตั้งอยู่ถนนทางเข้าเมืองป้อมยามตำรวจกาดน้ำทองใกล้แยกโรงเรียนเจริญราษฎร์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0987479337

0: โรงเรียนเจริญราษฎร์รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับบริบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวนจำกัดมีโปรแกรมการเรียนให้เลือกหลากหลายตามความถนัดและความสนใจเช่นโครงการห้องเรียนเตรียมนักกีฬาห้องเรียนดนตรีสากลโครงการห้องเรียนเครือข่าย PIM รวมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้แก่เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ศิลป์ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 4.0 การจัดการศึกษาหลักสูตรทวิภาคีรวมกับบริษัท CPO จำกัดมหาชนสาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เรียนจบได้รับ2วุฒิมีรายได้ระหว่างเรียนและรับประกันการมีงานทํา 100% สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0864300136และสมัครเรียนที่โรงเรียนเจริญราษฎร์จังหวัดแพร่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเรียนที่เจริญราษฎร์ได้มากกว่ารู้วิชาคือรู้คุณค่าชีวิต
1: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับ

0: ค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชันอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083-004-9020 Furio ปั๊มเพ็ญศรีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ
1: ฟังได้ทุกที่เพลินได้ทุกเวลาครบทุกอารมณ์เพลง Top View Point Radio 93.75 FM
2: โดยร้านพิงค์ช็อปศูนย์เครื่องสำอางแฟชั่นสินค้านำเทรนด์รับประกันของแท้ในราคาถูกที่สุดโทร 084-224-4688

0: 24 hours a day with Top Viewpoint Radio, the best song hits music station.
1: อาการปวดท้องแสบท้องท้องอืดรุรังหรือมีความผิดปกติในการขับถ่ายบางครั้งอาจไม่ใช่เพียงอาการเล็กๆที่ควรมองข้ามโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนขอแนะนำนายแพทย์อัครพงศ์ปัทมาพรพงศ์หรือหมอเต้แพทย์เฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหารรวมถึงการส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้อย่างเหมาะสมและตรงจุดเพราะการตรวจที่ถูกต้องคือก้าวสำคัญของการรักษาที่มีประสิทธิภาพหากมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารอย่าปล่อยให้ความกังวลกลายเป็นความเสี่ยงพบหมอเต้ได้ที่โรงพยาบาลแพร่คริสเตียนโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนใส่ความรักในบริการ
2: พบกับมิติใหม่ของการเรียนที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่ถ่ายทอดความรู้ตรงจุดอย่างมืออาชีพเปิดสอนระดับอนุบาล3ถึงป .6 และม .1 ถึงม .6 ขอสติลเข้าม .1 และม .4 คอร์สเพิ่มเกรดผลการเรียนให้สูงขึ้นสอนสดทุกชั่วโมงเจาะลึกทุกเนื้อหาพิชิตทุกสนามสอบโดยทีมติวเตอร์คุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนสังคมศึกษาตอกย้ำทุกความสำเร็จด้วยผลการเรียนของนักเรียนที่สอบเข้าเรียนในสถาบันชั้นนำและการสอบแข่งขันทักษะวิชาการอื่นๆอีกมากมายเพราะการเรียนคือมาตรฐานของเราเราพร้อมดูแลบุตรหลานของท่านสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่โครงการน้ำทองเรสซิเดนต์บริเวณด้านหลังที่จอดรถโรงเรียนอนุบาลแพร่โทร0882529197เข้มข้นคุ้มค่าเติบโตไปด้วยกันครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร
1: ่ดีลสุดคุ้มมอเตอร์เอ็กซ์โปส่งท้ายปีออกรถนิสสันรับข้อเสนอสุดพิเศษนิสสันคิกส์ e-power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% รับส่วนลดสูงสุด 140,000 บาทพร้อมชุดแต่ง Aero Package มูลค่า 30,000 บาทนิสสันนาวารากระบะทนพร้อมลุยสู่ทุกจุดหมายกับสมรรถนะที่เหนือชั้นพร้อมส่วนลดสูงสุด 170,000 บาทหรือดอกเบี้ย 0% นาน60งวดนิสสันเซเรน่าพาวเวอร์รถตู้ MPV 7ที่นั่ง Japan Quality มอบความสะดวกสบายด้วยห้องโดยสารขนาดใหญ่สามารถปรับที่นั่งได้ถึง13รูปแบบรับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% จำนวนจำกัดเพียง300คันเท่านั้น Nissan Almera 1.0 Turbo รถ Eco Car ที่เน้น

0: หยัดน้ำมันแต่ให้สมรรถนะการขับที่ดีและเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคันออกรถเพียง999บาทผ่อนเพียง 7,000 บาทเท่านั้นเจ้าของนิสสันรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาทค่าราชการรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทนิสสันนิวเจนมอเตอร์ฝ่ายขาย054-523-196ฝ่ายศูนย์บริการ054-522-531 นิสสันนิวเจนมอเตอร์จริงใจใส่ใจก้าวไปพร้อมคุณ
1: แล้ววันนี้คนแพร่ก็สะดวกมากขึ้นสบายใจมากขึ้นทุกครั้งไปกับแพ็กเกจที่ดีหนาแน่นปลอดภัยก่อนถึงมือผู้รับปลายทางจึงยิ้มได้เสมอเมื่อถึงมือ
2: ง่ายๆแค่ไปร้าน PC Box จำหน่ายกล่องไปรษณีย์ซองเอกสารทุกขนาดซองพลาสติกอุปกรณ์กันกระแทกชึกรักเทปกาวใส่ใจลูกค้าแม้เพียงชิ้นเดียวเราก็จำหน่ายในราคาขายส่งและไม่จำกัดจำนวนชิ้นเปิดบริการ 8:30 ถึง 18:00 นร้าน PC Box อยู่ตรงข้าม 7-Eleven ปากทางบ้านเวียงทองโทรสั่งหรือสอบถามสินค้าที่
1: 082-184-1249ติดตามแฟนเพจ Facebook พิมพ์กล่องไปรษณีย์แพร่ราคาส่ง PC Box ถูกจริงครบครันเรื่องกล่องไปรษณีย
0: ์คุณกำลังฟัง 93.75 93.75 Top Viewpoint Radio ฮิตที่สุดเพราะที่สุด
3: โดยร้าน Top Viewpoint ศูนย์รวมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ IT โทรศัพท์มือถือพร้อมบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน

0: คุณกำลังฟังท็อปวิวพอยต์เรดิโอท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 FM เพลงฮิตต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบริการธุรกิจท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 รหัสสถานี 145-40-115 กำกับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทรศัพท์081-922-2822

ค่ำคืนแห่งแสงจันทร์กำลังจะกลับมาอีกครั้งขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันงดงามในงานวันไหว้พระจันทร์โรงเรียนเจริญศิลป์ประจำปี2569นำโดยนายเอกชัยวงศ์วรกุลประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ขอเชิญศิษย์เก่าผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักความผูกพันและความสามัคคีพบกับการแสดงอันน่าประทับใจจากนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ทั้งการแสดงจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาจีนและภาษาอังกฤษการขับร้องเพลงหมู่และการแสดงอันตรการตาจากวงโยธวาทิตโรงเรียนเจริญศิลป์พร้อมร่วมเฉลิมฉลองและรับประทานอาหารค่ำแบบโต๊ะจีนเลิศรสจากร้านตั้งใจทำเชฟหนุ่มจังหวัดนครปฐมมาร่วมสร้างความทรงจำอันงดงามและสัมผัสค่ำคืนแห่งสายสัมพันธ์ไปด้วยกันในงานวันไหว้พระจันทร์โรงเรียนเจริญศิลป์ประจำปี2569แล้วพบกันใต้แสงจันทร์ในวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ณหอประชุมโรงเรียนเจริญศิลป์

0: องทางนี้โตโยต้าแพร่ลอตระกูลจัดหนักโปรแรงต้นปีเลือกคันที่ใช่ในสไตล์ที่ชอบ 1. ขวัญใจสายลุยงานรับเหมาหรืองานขนให้ลักซ์แชมป์กระบะเปิด3ทางพร้อมสู้ไปกับคุณดาวเพียง 49,000 บาทเลือกผ่อนสบายๆแค่ 6,604 บาทต่อเดือน 2. สายแต่งต้องให้ลักซ์รีโว Z Edition แคปเตียหน้าหล่อจัดเต็มชุดแต่งรอบคันพร้อมล้อแม็กขอบ18นิ้วออกรถใช้เงินแค่ 20,000 บาทรับค่างวดเบาๆ 9,303 บาทและ 3. สิทธิพิเศษเพื่อข้าราชการออกรถให้ลักซ์ทราเวล4ประตูพรีรันเนอร์รับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 0.39% หรือเลือกรับส่วนลดเพิ่มทันที 10,000 บาทคุ้มครบจบในที่เดียวที่ Toyota แพร่ลอตระกูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร054-660-111แพร่ลอตระกูลขาย Toyota ซื้อ Toyota ต้องมาที่ Toyota แพร่ลอตระกูล
1: คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC สิครับ PMC Home ศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจรลูกหลานคนเมืองแพร่เพื่อคนแพร่งานได้มาตรฐานทุกระบบพร้อมทีมงานมืออาชีพให้บริการรับออกแบบก่อสร้างบ้านอาคารตึกแถวรับรีโนเวทปรับปรุงต่อเติม

0: อาคารให้คำปรึกษาเรื่องบ้านอย่างเข้าใจออกแบบควบคุมงานโดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า100ยูนิตพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างและขอสินเชื่อจนแล้วเสร็จ PMC Home สร้างบ้านสวยตามงบประมาณในสไตล์ที่เป็นคุณ PMC Home ตั้งอยู่ถนนน้ำทองแอร์พอร์ตตึกแถวข้างโรงเรียนอนุบาลแพร่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่โทร0941734574คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC Home เท่านั้น
1: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักแวะมาหาเราสิครับร้าน Big Daddy เรามีของใช้จำเป็นสำหรับเด็กแรกเกิดให้คุณได้เลือกมากมายอาทิผ้าอ้อมขวดนมแชมพูอาบน้ำแป้งทาตัวนมผงทุกยี่ห้อรวมไปถึงนมผงสูตรพิเศษสำหรับเด็กคลอดก่อนกำหนดเด็กที่มีโรคภูมิแพ้ท้องเสียหรือเด็กที่แพ้นมวัวร้าน Big Daddy เรายังมีนมแพ้ DG ช่วยให้ลูกน้อยย่อยง่ายร่างกายดูดซึมได้เร็วมีภูมิคุ้มกันเพราะประกอบด้วยโปรตีนคุณภาพที่ใกล้เคียงกับนมแม่มากที่สุดร้าน Big Daddy อยู่ถนนน้ำทองใกล้สี่แยกเจริญราษฎร์ติดกับโรงพยาบาลสัตว์หมอวีรศักดิ์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 2:00 น.โทร0882522554 Big Daddy ทางเลือกดีๆสำหรับลูกรัก
2: ศูนย์รวมเครื่องสำอางตามกระแสบิ๊กไอเกาหลีน้ำหอมแท้ราคาถูกและสินค้าบิวตี้อื่นๆอีกมากมายสุดปังรับประกันของแท้ในราคาโปรโมชั่นตลอดทั้งปีไม่มีอันร้านพิงช็อปอยู่เลยสารหลักเมืองแพร่เปิดบริการเที่ยงวันถึง2ทุ่มทุกวันโทร0842244688พิงช็อปของแท้ทุกตัวถูกชัวร์ทุกชิ้น
3: ปลาอะไรสวยที่สุดถามแบบนี้คุณจะตอบว่าไม่ต้องคิดมากครับปลาที่สวยที่สุดก็ปลาเก้ไง และปลาเก้ที่ร้านไหนถึงจะสวยโดนใจคุณคำตอบก็ที่ร้านจิรดาปลาเก้เพราะที่นี่เราจำหน่ายไม้ปลาเก้ที่มีคนได้เลือกซื้อมากมายอาทิตย์ไม้สักไม้มะค่าไม้ประดู่ไม้แดงจิรดาปาเก้จากทางเข้าบ้านวิ่งทอง300เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-521-508 081-594-1149 หรือ Facebook / จิรดาปาเก้สวยโดนใจคุณกับพื้นไม้ปาเก้ต้องที่จิรดาปาเก้
4: ซาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
5: เฮ้
6: ยยิงไม่รู้ไม่รู
7: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกแพ็คพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
8: ชาวแพร่ฟังทางนี้ Isuzu แพร่จัดโปรโมชั่นสุดคุ้ม2รุ่นเด็ดตอบโจทย์ทุกการใช้งาน Isuzu Spark 3.04x4 สายบรรทุกสายลุยต้องคันนี้บรรทุกได้เยอะพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสวิตช์ไฟฟ้าดิฟล็อกไฟฟ้าและรัฟเทเรนโหมดออกรถเริ่มต้นเพียง 19,000 บาทเกษตรกรส่งเป็นรายปีเริ่มต้นเพียงปีละ 99,000 บาทใช้เพียงสมุดเขียวเล่มเดียวและ Isuzu 4ประตูยกสูงเกรด L รถรุ่นยอดนิยมวงเลี้ยวแคบขับง่ายขับสบายห้องโดยสารกว้างขวางออกรถเริ่มต้น 39,900 บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% พนักงานรายได้ประจำดอกเบี้ยเพียง 0.89% ทุกรุ่นจองวันนี้รับคูปองน้ำมัน 5,000 บาทสนใจออกรถติดต่อ Isuzu แพร่โทร054-531-788ซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่า Isuzu แพร
9: ่รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่ะ

0: แรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชั่นอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083-004-9020 Furio ปั๊มเพ็ญศรีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ
1: ท็อปวิวพอยต์เรดิโอท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 FM คลื่นเพลงเพราะครบทุกอารมณ
2: ์โดยร้านซินีนาศศูนย์รวมเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาเครื่องหมายลูกเสือยุวกาชาติเนตรนารีพร้อมบริการปักชื่อฟรีร้านซินีนาศหน้าวัดต้นธงถนนเจริญเมืองโทร054-511-534

0: โรงเรียนเจริญราษฎร์รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับบริบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวนจำกัดมีโปรแกรมการเรียนให้เลือกหลากหลายตามความถนัดและความสนใจเช่นโครงการห้องเรียนเตรียมนักกีฬาห้องเรียนดนตรีสากลโครงการห้องเรียนเครือข่าย PIM ร่วมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้แก่เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ศิลป์ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 4.0 การจัดการศึกษาหลักสูตรทวิภาคีร่วมกับบริษัท CPO จำกัดมหาชนสาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เรียนจบได้รับ2วุฒิมีรายได้ระหว่างเรียนและรับประกันการมีงานทำ 100% สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0864300136และสมัครเรียนที่โรงเรียนเจริญราษฎร์จังหวัดแพร่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเรียนที่เจริญราษฎร์ได้มากกว่ารู้วิชาคือรู้คุณค่าชีวิต
1: แล้ววันนี้คนแพร่ก็สะดวกมากขึ้นสบายใจมากขึ้นทุกครั้งไปกับแพ็กเกจที่ดีหนาแน่นปลอดภัยก่อนถึงมือผู้รับปลายทางจึงยิ้มได้เสมอเมื่อถึงมือ
2: ง่ายๆแค่ไปร้าน PC Box จำหน่ายกล่องไปรษณีย์ซองเอกสารทุกขนาดซองพลาสติกอุปกรณ์กันกระแทกชึกรัดเทปกาวใส่ใจลูกค้าแม้เพียงชิ้นเดียวเราก็จำหน่ายในราคาขายส่งและไม่จำกัดจำนวนชิ้นเปิดบริการ 8:30 ถึง 18:00 นร้าน PC Box อยู่ตรงข้าม7-Eleven ปากทางบ้านเวียงทองโทรสั่งหรือสอบถามสินค้าที่
1: 082-184-1249ติดตามแฟนเพจ Facebook พิมพ์กล่องไปรษณีย์แพร่ราคาส่ง PC Box ถูกจริงครบครันเรื่องกล่องไปรษณีย์
3: เชิญสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของสมรรถนะและสุนทรียภาพในการขับขี่กับ Geely New Gen Prague ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า 100% ให้คุณได้มาสัมผัสเทคโนโลยีไฟฟ้าอันสุดล้ำของ Geely ได้แล้ววันนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่น Geely EX2 ราคาเริ่มต้น 429,990 บาทและรุ่น Geely EX5 ราคาเริ่ม

0: น 759,000 บาทเชิญชมและทดลองขับรถยนต์ไฟฟ้าจีลี่รับของที่ระลึกมากมายได้ที่โชว์รูมจีลี่นิวเจนแพร่ตั้งอยู่ข้างกันกับนิสสันนิวเจนมอเตอร์จังหวัดแพร่หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายขายโทร054-523-196จีลี่นิวเจนแพร่จริงใจใส่ใจก้าวไปพร้อมคุณรถบุบรถยุบสีถลอกไม่ต้องกังวลแค่มาที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างบริการเคาะพ่นสีรถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับประกันคุณภาพโดยช่างผู้ชำนาญมากประสบการณ์รับรองสีไม่เพี้ยนเนียนเหมือนเพิ่งซื้อมาใหม่รับรถยนต์ของทุกประกันภัยหรือไม่มีประกันในราคากันเองอู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างย้ายมาจากข้างพิริยาไหลตั้งอยู่ทางไปอำเภอหลองซ้ายมือก่อนถึงด่านห้วยขมิ้นที่เดียวกับโกดังสิงห์สังเกตมีขวดน้ำสิงห์อยู่ด้านหน้าเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสอบถามโทร0815310326เนรมิตรถคู่ใจของคุณให้กลับมาสวยหล่อเป๊ะได้อย่างใจต้องที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้าง
1: ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอาทิท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงบล็อกผนังคอนกรีตอัดแรงเสารั้วอัดแรงเสาไฟฟ้าพื้นสำเร็จสินค้าได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอกรพิเศษคอนกรีตผสมเสร็จราคาลดกระหน่ำเริ่มต้นคิวละ 1,550 บาทต่อคิวพร้อมให้บริการทุกๆพื้นที่ในจังหวัดแพร่ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตโทร081-960-7757คิดถึงงานคอนกรีตคิดถึงโชคขจรคอนกรีต

0: และล็อกไว้เลย
1: โดยร้านท็อปวิวพอยต์ศูนย์รวมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีโทรศัพท์มือถือพร้อมบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน

0: คุณกำลังฟังท็อปวิวพอยต์เรดิโอท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 FM เพลงฮิตต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบริการธุรกิจท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 รหัสสถานี 145-40-115 กำกับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทรศัพท์081-922-2822
2: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชั่นอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083-004-9020 Furio ปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ
3: พบกับมิติใหม่ของการเรียนที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่ถ่ายทอดความรู้ตรงจุดอย่างมืออาชีพเปิดสอนระดับอนุบาล3ถึงป.6และม.1ถึงม.6คอสติลเข้าม.1และม.4คอร์สเพิ่มเกรดผลการเรียนให้สูงขึ้นสอนสดทุกชั่วโมงเจาะลึกทุกเนื้อหาพิชิตทุกสนามสอบโดยทีมติวเตอร์คุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนสังคมศึกษาตอกย้ำทุกความสำเร็จด้วยผลการเรียนของนักเรียนที่สอบเข้าเรียนในสถาบันชั้นนำและการสอบแข่งขันทักษะวิชาการอื่นๆ อีกมากมายเพราะการเรียนคือมาตรฐานของเราพร้อมดูแลบุตรหลานของท่านสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่โครงการน้ำทองเรสซิเดนต์บริเวณด้านหลังที่จอดรถโรงเรียนอนุบาลแพร่โทร088-252-9197เข้มข้นคุ้มค่าเติบโตไปด้วยกันครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่
4: ทางนี้โตโยต้าแพร่ลอตระกูลจัดหนักโปรแรงต้นปีเลือกคันที่ใช่ในสไตล์ที่ชอบ 1. ขวัญใจสายลุยงานรับเหมาหรืองานขนให้ลักซ์แชมป์กระบะเปิด3ทางพร้อมสู้ไปกับคุณดาวเพียง 49,000 บาทเลือกผ่อนสบายสบายแค่ 6,604 บาทต่อเดือน 2. สายแต่งต้องให้ลักซ์รีโว Z Editionแคปเตียหน้าหล่อจัดเต็มชุดแต่งรอบคันพร้อมล้อแม็กขอบ18นิ้วออกรถใช้เงินแค่ 20,000 บาทรับค่างวดเบาๆ 9,303 บาทและ3สิทธิพิเศษเพื่อข้าราชการออกรถให้ Lux Travel 4ประตู Pre-Runner รับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดๆ 0.39% หรือเลือกรับส่วนลดเพิ่มทันที 10,000 บาทคุ้มครบจบในที่เดียวที่ Toyota แพร่ลอตระกูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร054-660-111แพร่ลอตระกูลขายโตโยต้าซื้อโตโยต้าต้องมาที่โตโยต้าแพร่ลอตระกูล
5: แล้ววันนี้คนแพร่ก็สะดวกมากขึ้นสบายใจมากขึ้นทุกครั้งไปกับแพ็กเกจที่ดีหนาแน่นปลอดภัยก่อนถึงมือผู้รับปลายทางจึงยิ้มได้เสมอเมื่อถึงมือ
6: ง่ายๆแค่ไปร้าน PC Box จำหน่ายกล่องไปรษณีย์ซองเอกสารทุกขนาดซองพลาสติกอุปกรณ์กันกระแทกชึกรัดเทปกาวใส่ใจลูกค้าแม้เพียงชิ้นเดียวเราก็จำหน่ายในราคาขายส่งและไม่จำกัดจำนวนชิ้นเปิดบริการ 8:30 ถึง 18:00 นร้าน PC Box อยู่ตรงข้าม7-Eleven ปากทางบ้านเวียงทองโทรสั่งหรือสอบถามสินค้าที่
5: 082 18

0: 1249ติดตามแฟนเพจ Facebook พิมพ์กล่องไปรษณีย์แพร่ราคาส่ง PC Box ถูกจริงครบครันเรื่องกล่องไปรษณีย์
1: เปิดใหม่ห้องพักใจกลางเมืองแพร่พร้อมเปิดให้บริการแล้วที่ฮัทโฮมเทลอพาร์ตเมนต์แพร่ห้องพักรายเดือนสำหรับคนทำงานพร้อมแอร์ตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นเฟอร์นิเจอร์ครบชุดที่นอนเตียงประตูระบบคีย์การ์ดฟรีไวไฟพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายฮัทโฮมเทลอพาร์ตเมนต์แพร่ตั้งอยู่ถนนทางเข้าเมืองป้อมยามตำรวจกาดน้ำทองใกล้แยกโรงเรียนเจริญราษฎร์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0987479337ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่ครบยิ่งกว่าครบเพราะทุกสิ่งที่คุณต้องการถูกรวบรวมไว้ที่นี่แล้วห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่จำหน่ายสินค้าราคาโรงงานทั้งปลีกและส่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องครัวพลาสติกกิฟต์ช็อปเสื้อผ้าถุงเท้าผ้าขนหนูเครื่องมือช่างเครื่องเขียนของเล่นเด็กและสินค้าเบตเตอร์เล็ตอื่นๆอีกมากมายห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่ตั้งอยู่ใกล้สามแยกพญาพลฝั่งวิทยาลัยเทคนิคแพร่เปิดบริการตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 18:00 น.สอบถามเพิ่มเติมโทร0982353565สินค้าครบครันถูกใจทุกวัยรีบตรงไปห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่อาการปวดท้องแสบท้องท้องอืดรุนแรงหรือมีความผิดปกติในการขับถ่ายบางครั้งอาจไม่ใช่เพียงอาการเล็กๆที่ควรมองข้ามโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนขอแนะนำนายแพทย์อัครพงศ์ปัทมาพรพงศ์หรือหมอเต้แพทย์เฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหารรวมถึงการส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้อย่างเหมาะสมและตรงจุดเพราะการตรวจที่ถูกต้องคือก้าวสำคัญของการรักษาที่มีประสิทธิภาพหากมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารอย่าปล่อยให้ความกังวลกลายเป็นความเสี่ยงพบหมอเต้ได้ที่โรงพยาบาลแพร่คริสเตียนโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนใส่ความรักในบริการ
2: ท็อปวิวพอยต์เรดิโอคลื่นเนี้ยเพลงเพราะเวอร์

ค่ำคืนแห่งแสงจันทร์กำลังจะกลับมาอีกครั้งขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันงดงามในงานวันไหว้พระจันทร์โรงเรียนเจริญศิลป์ประจำปี2569นำโดยนายเอกชัยวงศ์วรกุลประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ขอเชิญศิษย์เก่าผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักความผูกพันและความสามัคคีพบกับการแสดงอันน่าประทับใจจากนั

0: ียนโรงเรียนเจริญศิลป์ทั้งการแสดงจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาจีนและภาษาอังกฤษการขับร้องเพลงหมู่และการแสดงอันตรการตาจากวงโยธวาทิตโรงเรียนเจริญศิลป์พร้อมร่วมเฉลิมฉลองและรับประทานอาหารค่ำแบบโต๊ะจีนเลิศรสจากร้านตั้งใจทำเชฟหนุ่มจังหวัดนครปฐมมาร่วมสร้างความทรงจำอันงดงามและสัมผัสค่ำคืนแห่งสายสัมพันธ์ไปด้วยกันในงานวันไหว้พระจันทร์โรงเรียนเจริญศิลป์ประจำปี2569แล้วพบกันใต้แสงจันทร์ในวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ณหอประชุมโรงเรียนเจริญศิลป์
1: มองหารถครอบครัวสุดหรูเพื่อความสุขของทุกคนในบ้านเลือก Isuzu New X Active Hot Rod รุ่น Limited 100คันอุ่นใจด้วยระบบ ADAS อัจฉริยะและช่วงล่าง Stiff Leg นุ่มสบายโปรโมชั่นราคาพิเศษ 1,260,000 บาทดอกเบี้ยเพียง 0.99% พร้อมรับคูปองน้ำมัน 5,000 บาทจองด่วนถึง30กันยายนนี้ที่ Isuzu แพร่โทร054-531-788ซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่าอีซูซูแพร
2: ่พิงช็อปศูนย์รวมเครื่องสำอางตามกระแสบิ๊กไอเกาหลีน้ำหอมแท้ราคาถูกและสินค้าบิวตี้อื่นๆอีกมากมายสุดปังรับประกันของแท้ในราคาโปรโมชั่นตลอดทั้งปีไม่มีอั้นร้านพิงช็อปอยู่เลยสารหลักเมืองแพร่เปิดบริการเที่ยงวันถึง2ทุ่มทุกวันโทร084-224-4688พิงช็อปของแท้ทุกตัวถูกชัวร์ทุกชิ้น
3: คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC สิครับ PMC Home ศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจรลูกหลานคนเมืองแพร่เพื่อคนแพร่งานได้มาตรฐานทุกระบบพร้อมทีมงานมืออาชีพให้บริการรับออกแบบก่อสร้างบ้านอาคารตึกแถวรับรีโนเวทปรับปรุงต่อเติมอาคารให้คำปรึกษาเรื่องบ้านอย่างเข้าใจออกแบบควบคุมงานโดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า100ยูนิตพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างและขอสินเชื่อจนแล้วเสร็จ PMC Home สร้างบ้านสวยตามงบประมาณในสไตล์ที่เป็นคุณ PMC Home ตั้งอยู่ถนนน้ำทองแอร์พอร์ตตึกแถวข้างโรงเรียนอนุบาลแพร่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่โทร094-173-4574คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC Home เท่านั้น
4: เบื่อค่ะมีแฟนไม่หล่อเนี่ย
5: โหที่รักถึงผมจะไม่หล่อแต่เวลาผมใส่แว่นตากับนาฬิกาที่ซื้อมาจากร้านสินีพานิชแล้วผมหล่อมาก
4: ทำไมถึงหล่ออ่ะ
5: ก็เพราะที่นี่เขาจำหน่ายนาฬิกาแว่นตาหลากรุ่นหลายยี่ห้อราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา G-Shock สุดเท่แว่นตา Ray-Ban สุดฮิปที่ผมใส่และนอกจากนี้ยังมียี่ห้ออื่นให้เลือกหล่อเลือกสวยแบบโดนใจด้วยนะรวมไปถึงยังจำหน่ายกันด้วยกับคอนแทคเลนส์เกาหลีมีอย.รับประกันและที่สินีพานิชยังมีศูนย์ซ่อมนาฬิกาแล้วก็ยังรับสายเกี่ยวกับสายตาที่ครบวงจรที่สุดในจังหวัดแพร่เปิดบริการมายาวนานกว่า50ปีอีกด้วยนะ
4: โหฟังแล้วแต่หล่อแบบสุดๆไปเลย
5: แน่นอนจัดไปแบบหล่อๆด้วยนาฬิกาแว่นตาต้องที่นี่สินดีพาณิชย์ถนนเจริญเมืองตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร054-511-333
4: สินดีพาณิชย์หล่อมาก
3: AIS Buddy ที่ Top Viewpoint พร้อมให้บริการแล้วครับพบกับมือถือราคาพิเศษพร้อมแพ็กเกจสุดคุ้มบริการผูกเบอร์เป็นรายเดือนย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมโปรโมชั่นพิเศษอัปเกรดซิมการ์ดเปลี่ยนโปรใหม่เน็ตเร็วแรงกว่าเดิมบริการรับจ่ายบินสะดวกรวดเร็วพร้อมกิจกรรมลุ้นของรางวัลมากมาย LINE ID top_viewpoint AIS Buddy เพื่อนบ้านใหม่ใกล้บ้านคุณที่ Top Viewpoint บริการคืองานของเราอมรรัตน์โฮมแคร์บริการรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิงห้องพักสะอาดโล่งสบายพร้อมบริการดูแล24ชั่วโมงโดยแพทย์พยาบาลและสหวิชาชีพที่มีความชำนาญด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพสถานที่พักฟื้นและห้องพักบรรยากาศอบอุ่นรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้ป่วย

0: เปลี่ยนผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองทั้งแบบประจำและไปกลับพร้อมอาหารทุกหลักโภชนาการจำแนกตามโรคดูแลกิจกรรมสันทนาการออกกำลังกายธรรมะฟื้นฟูจิตใจกายภาพบำบัดมีแพทย์ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำปรึกษาบริการพาไปโรงพยาบาลตามแพทย์นัดดำเนินงานโดยแพทย์หญิงอมรรัตน์ทางสุภูติสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อมรรัตน์โฮมแคร์257ทับ5หมู่4ตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โทร0647055073และ0545207575อมรรัตน์โฮมแคร์ใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิดอบอุ่นอย่างครอบครัวท็อปวิวพอยต์เรดิโอฟังต่อเนื่องได้24ชั่วโมง
1: โดยร้านท็อปวิวพอยต์ศูนย์รวมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีโทรศัพท์มือถือพร้อมบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน

0: 없는 나.
1: คุณกำลังฟัง Top View Point Radio 93.75 FM เพลงเพราะที่จริงใจอาการปวดท้องแสบท้องท้องอืดรุรังหรือมีความผิดปกติในการขับถ่ายบางครั้งอาจไม่ใช่เพียงอาการเล็กๆที่ควรมองข้ามโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนขอแนะนำนายแพทย์อัครพงศ์ปัทมาพรพงศ์หรือหมอเต้แพทย์เฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหารรวมถึงการส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้อย่างเหมาะสมและตรงจุดเพราะการตรวจที่ถูกต้องคือก้าวสำคัญของการ

0: รักษาที่มีประสิทธิภาพหากมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารอย่าปล่อยให้ความกังวลกลายเป็นความเสี่ยงพบหมอเต้ได้ที่โรงพยาบาลแพร่คริสเตียนโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนใส่ความรักในบริการ
1: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชันอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083 004 9020 ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ
2: ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอาทิท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงบล็อกผนังคอนกรีตอัดแรงเสารั้วอัดแรงเสาไฟฟ้าพื้นสำเร็จสินค้าได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอกพิเศษคอนกรีตผสมเสร็จราคาลดกระหน่ำเริ่มต้นคิวละ 1,550 บาทต่อคิวพร้อมให้บริการทุกๆพื้นที่ในจังหวัดแพร่ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตโทร0819607757คิดถึงงานคอนกรีตคิดถึงโชคขจรคอนกรีต
3: ซาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีฟัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: เฮ้เ
5: ฮ้ยไม่รู้ไม่รู
6: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็คเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
2: ดีลสุดขุมมอเตอร์เอ็กซ์โปส่งท้ายปีออกรถนิสสันรับข้อเสนอสุดพิเศษนิสสันคิกส์ e-power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% รับส่วนลดสูงสุด 140,000 บาทพร้อมชุดแต่ง Aero Package มูลค่า 30,000 บาทนิสสันนาวารากระบะทนพร้อมลุยสู่ทุกจุดหมายกับสมรรถนะที่เหนือชั้นพร้อมส่วนลดสูงสุด 170,000 บาทหรือดอกเบี้ย 0% นาน60งวดนิสสันเซเรน่าพาวเวอร์รถตู้ MPV 7ที่นั่ง Japan Quality มอบความสะดวกสบายด้วยห้องโดยสารขนาดใหญ่สามารถปรับที่นั่งได้ถึง13รูปแบบรับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% จำนวนจำกัดเพียง300คันเท่านั้น Nissan Almera 1.0 Turbo รถ Eco Car ที่เน้นความประหยัดน้ำมันแต่ให้สมรรถนะการขับที่ดีและเทคโนโลยีความปลอดภัยรอบคันออกรถเพียง999บาทผ่อนเพียง 7,000 บาทเท่านั้นเจ้าของ Nissan รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาทค่าราชการรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทนิสสันนิวเจนมอเตอร์ฝ่ายขาย054-523-196ฝ่ายศูนย์บริการ054-522-531นิสสันนิวเจนมอเตอร์จริงใจใส่ใจก้าวไปพร้อมคุณ
7: พี่ใหญ่อยากได้ชุดนักเรียนใหม่น้องเล็กโตขึ้นชุดนักเรียนเก่าใส่ไม่ได้แล้วร้านสิรินาถศูนย์รวมจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาและชุดนักเรียนตราสมอเครื่องหมายลูกเสือยุวกาชาติเนตรนารีพร้อมบริการปักชื่อฟรีรอรับได้เลยร้านสิรินาถตั้งอยู่ถนนเจริญเมืองหน้าวัดต้นธงโทรศัพท์054-511-534ร้านสิรินาถศูนย์รวมเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาด้วยประสบการณ์กว่า50ปี
8: ตลาดแพร่ชมพูมิ่งตลาดของคนเมืองแพร่ตลาดแพร่ชมพูมิ่งมีสินค้าให้เลือกครบครันทั้งอาหารสดอาหารแห้งจำหน่ายทั้งปลีกและส่งกับข้าวขนมหวานเนื้อสัตว์ผักผลไม้สดสดนอกจากนี้ยังมีเสื้อผ้าเครื่องสำอางกิฟต์ช็อปของใช้ในครัวเรือนและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพร้อมห้องน้ำสะอาดไว้คอยบริการสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสนใจเช่าแผงติดต่อที่คุณเสกสรร

0: พัสรานุกุลโทร0818822001เลือกชมเลือกช็อปสินค้ามากมายสดทุกวันสะอาดประหยัดและปลอดภัยที่ตลาดแพร่ชมพูมิ่งตลาดของคนเมืองแพร่ฟังได้ทุกที่เพลินได้ทุกเวลาครบทุกอารมณ์เพลง Top Viewpoint Radio 93.75 FM
1: โดยย่งแสค้าวัสดุก่อสร้างคิดจะสร้างบ้านปรึกษาเราศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างครบวงจรอยู่ที่ข้างวัดจอมสวรรค์โทร054 523 444

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบริการธุรกิจ Top View Point Radio 93.75 รหัสสถานี 145-40-115 กำกับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทรศัพท์081-922-2822
1: มิตซูแพจัดดีลแรงมิดเยียร์เซลให้คุณคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเมื่อออกรถต่อนิวมิตซูบิชิเอ็กฟอร์ดเอชอีวีและนิวแอปเปนเดอร์เอชอีวีทุกรุ่นรับบัตรน้ำมันทันทีมูลค่า 10,000 บาทคุ้มต่อที่2รับดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน48เดือนข้อเสนอสุดพิเศษแบบนี้ที่คุณต้องห้ามพลาดสนใจรายละเอียดโทร054 625 232-5ช่องทางออนไลน์เฟซบุ๊กมิตซูแพ

0: ค่ำคืนแห่งแสงจันทร์กำลังจะกลับมาอีกครั้งขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันงดงามในงานวันไหว้พระจันทร์โรงเรียนเจริญศิลป์ประจำปี2569นำโดยนายเอกชัยวงศ์วรกุลประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ขอเชิญศิษย์เก่าผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักความผูกพันและความสามัคคีพบกับการแสดงอันน่าประทับใจจากนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ทั้งการแสดงจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาจีนและภาษาอังกฤษการขับร้องเพลงหมู่และการแสดงอันตรการตาจากวงโยธวาทิตโรงเรียนเจริญศิลป์พร้อมร่วมเฉลิมฉลองและรับประทานอาหารค่ำแบบโต๊ะจีนเลิศรสจากร้านตั้งใจทำเชฟหนุ่มจังหวัดนครปฐมมาร่วมสร้างความทรงจำอันงดงามและสัมผัสค่ำคืนแห่งสายสัมพันธ์ไปด้วยกันในงานวันไหว้พระจันทร์โรงเรียนเจริญศิลป์ประจำปี2569แล้วพบกันใต้แสงจันทร์ในวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ณหอประชุมโรงเรียนเจริญศิลป์
1: ปลาอะไรสวยที่สุดถามแบบนี้คุณจะตอบว่าไม่ต้องคิดมากครับปลาที่สวยที่สุดก็ปลาเก้ไง และปลาเก้ที่ร้านไหนถึงจะสวยโดนใจคุณคำตอบก็ที่ร้านจิรดาปลาเก้เพราะที่นี่เราจำหน่ายไม้ปลาเก้ที่มีให้เลือกซื้อมากมายอาทิไม้สักไม้มะค่าไม้ประดู่ไม้แดงจิรดาปาเก้จากทางเข้าบ้านวิงทอง300เมตรฝั่งซ้ายมือโทร054-521-508 081-594-1149หรือ Facebook จิรดาปาเก้สวยโดนใจคุณกับพื้นไม้ปาเก้ต้องที่จิรดาปาเก้
2: ศูนย์รวมเครื่องสำอางตามกระแสบิ๊กไอเกาหลีน้ำหอมแท้ราคาถูกและสินค้าบิวตี้อื่นๆอีกมากมายสุดปังรับประกันของแท้ในราคาโปรโมชั่นตลอดทั้งปีไม่มีอันร้านพิงค์ช็อปอยู่ไรสารหลักเมืองแพร่เปิดบริการเที่ยงวันถึง2ทุ่มทุกวันโทร084-224-4688พิงค์ช็อปของแท้ทุกตัวถูกชัวร์ทุกชิ้น
3: เบื่อค่ะมีแฟนไม่หล่อเนี่ย
4: โหที่รักถึงผมจะไม่หล่อแต่เวลาผมใส่แว่นตากับนาฬิกาที่ซื้อมาจากร้านสิริพณิชย์แล้วผมหล่อมาก
3: ทำไมถึงหล่ออ่ะ
4: ก็เพราะที่นี่เขาจำหน่ายนาฬิกาแว่นตาหลากรุ่นหลายยี่ห้อราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา G-Shock สุดเท่แว่นตา Ray-Ban สุดฮิปที่ผมใส่และนอกจากนี้ยังมียี่ห้ออื่นให้เลือกหล่อเลือกสวยแบบโดนใจด้วยนะรวมไปถึงยังจำหน่ายกันด้วยกับคอนแทคเลนส์เกาหลีมีอย.รับประกันและที่สิริพณิชย์ยังมีศูนย์ซ่อมนาฬิกาแล้วก็ยังรับปรึกษาเกี่ยวกับสายตาที่ครบวงจรที่สุดในจังหวัดแพร่เปิดบริการมายาวนานกว่า50ปีอีกด้วยนะ
3: โหฟังแล้วตัวเองหล่อแบบสุดๆไปเลย
4: แน่นอนจัดไปแบบหล่อๆด้วยนาฬิกาแว่นตาต้องที่นี่สินดีพาณิชย์ถนนเจริญเมืองตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร054-511-333
3: สินดีพาณิชย์หล่อมาก
5: ที่สุดแห่งเทคโนโลยีกับสินค้าไอทีที่มีคุณได้เลือกมากมายที่สุดของบริการและการขายที่ยอดเยี่ยมต้องท็อปวิวพอยต์ที่นี่เราจำหน่ายสินค้าไอทีมากมายอาทิคอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือทุกรุ่นทุกยี่ห้อกล้องวงจรปิดแท็บเล็ตทุกแบรนด์พร้อมแอปพลิเคชันแบบจุใจอุปกรณ์สำนักงานต่างๆอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ทุกชนิดพร้อมกับบริการและการขายที่สุดยอดกับหน่วยบริการเคลื่อนที่ซ่อมให้ฟรีถึงที่บ้านตลอดอายุการใช้งานท็อปวิวพอยต์ตรงข้ามกับห้างมาร์คโฟพาซาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ท็อปวิวพอยต์หรือโทร

0: 054-626-6555 ท็อปวิวพอยต์เราอยู่เคียงข้างคุณเสมอ
1: ชาวแพร่ฟังทางนี้อีซูซูแพร่จัดโปรโมชั่นสุดคุ้ม2รุ่นเด็ดตอบโจทย์ทุกการใช้งานอีซูซูสปาร์ค 3.0 4x4 สายบรรทุกสายลุยต้องคันนี้บรรทุกได้เยอะพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสวิตช์ไฟฟ้าดิฟล็อกไฟฟ้าและรัฟเทเรนโหมดออกรถเริ่มต้นเพียง 19,000 บาทเกษตรกรส่งเป็นรายปีเริ่มต้นเพียงปีละ 99,000 บาทใช้เพียงสมุดเขียวเล่มเดียวและอีซูซู4ประตูยกสูงเกรด L รถรุ่นยอดนิยมวงเลี้ยวแคบขับง่ายขับสบายห้องโดยสารกว้างขวางออกรถเริ่มต้น 39,900 บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% พนักงานรายได้ประจำดอกเบี้ยเพียง 0.89% ทุกรุ่นจองวันนี้รับคูปองน้ำมัน 5,000 บาทสนใจออกรถติดต่ออีซูซุแพร่โทร054-531-788ซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่าอีซูซุแพร่
2: พบกับมิติใหม่ของการเรียนที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่ถ่ายทอดความรู้ตรงจุดอย่างมืออาชีพเปิดสอนระดับอนุบาล3ถึงป .6 และม .1 ถึงม .6 คอร์สติวเข้าม .1 และม .4 คอร์สเพิ่มเกรดผลการเรียนให้สูงขึ้นสอนสดทุกชั่วโมงเจาะลึกทุกเนื้อหาพิชิตทุกสนามสอบโดยทีมติวเตอร์คุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนสังคมศึกษาตอกย้ำทุกความสำเร็จด้วยผลการเรียนของนักเรียนที่สอบเข้าเรียนในสถาบันชั้นนำและการสอบแข่งขันทักษะวิชาการอื่นๆอีกมากมายเพราะการเรียนคือมาตรฐานของเราพร้อมดูแลบุตรหลานของท่านสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่โครงการน้ำทองเรสซิเดนต์บริเวณด้านหลังที่จอดรถโรงเรียนอนุบาลแพร่โทร088-252-9197เข้มข้นคุ้มค่าเติบโตไปด้วยกันครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่
3: ท็อปวิวพอยต์เรดิโอท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 FM คลื่นเพลงเพราะครบทุกอารมณ
4: ์โดยตลาดแพร่ชมพูมิ่งตลาดเช้าของชาวแพร่โฉมใหม่สดจริงสะอาดประหยัดปลอดภัย

0: ณกำลังฟัง Top View Point Radio 93.75 FM เพลงเพราะที่จริงใจ
1: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยัง Super Set Super Safe แพ็คเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาท

0: และเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชั่นอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083-004-9020 Furio ปั๊มเพ็ญศรีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ
1: คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC สิครับPMC Home ศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจรลูกหลานคนเมืองแพร่เพื่อคนแพร่งานได้มาตรฐานทุกระบบพร้อมทีมงานมืออาชีพให้บริการรับออกแบบก่อสร้างบ้านอาคารตึกแถวรับรีโนเวทปรับปรุงต่อเติมอาคารให้คำปรึกษาเรื่องบ้านอย่างเข้าใจออกแบบควบคุมงานโดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า100ยูนิตพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างและขอสินเชื่อจนแล้วเสร็จ PMC Home สร้างบ้านสวยตามงบประมาณในสไตล์ที่เป็นคุณ PMC Home ตั้งอยู่ถนนน้ำทองแอร์พอร์ตตึกแถวข้างโรงเรียนอนุบาลแพร่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่โทร0941734574คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC Home เท่านั้นทางนี้โตโยต้าแพร่ลอตระกูลจัดหนักโปรแรงต้นปีเลือกคันที่ใช่ในสไตล์ที่ชอบ 1. ขนใจสายลุยงานรับเหมาหรืองานขนให้ลักซ์แชมป์กระบะเปิด3ทางพร้อมสู้ไปกับคุณดาวเพียง 49,000 บาทเลือกผ่อนสบายสบายแค่ 6,604 บาทต่อเดือน 2. สายแต่งต้องให้ลักซ์รีโว Z Editionแคปเตียหน้าหล่อจัดเต็มชุดแต่งรอบคันพร้อมล้อแม็กขอบ18นิ้วออกรถใช้เงินแค่ 20,000 บาทรับค่างวดเบาๆ 9,303 บาทและ3สิทธิพิเศษเพื่อข้าราชการออกรถให้ Lux Travel 4ประตู Pre-Runner รับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดๆ 0.39% หรือเลือกรับส่วนลดเพิ่มทันที 10,000 บาทคุ้มครบจบในที่เดียวที่ Toyota แพร่ลอตระกูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร054-660-111แพร่ลอตระกูลขายโตโยต้าซื้อโตโยต้าต้องมาที่โตโยต้าแพร่ลอตระกูลเปิดใหม่ห้องพักใจกลางเมืองแพร่พร้อมเปิดให้บริการแล้วที่ฮัทโฮมเทลอพาร์ตเมนต์แพร่ห้องพักรายเดือนสำหรับคนทำงานพร้อมแอร์ตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นเฟอร์นิเจอร์ครบชุดที่นอนเตียงประตูระบบคีย์การ์ดฟรี Wi-Fi พร้อมที่จอดรถสะดวกสบายฮัทโฮมเทลอพาร์ตเมนต์แพร่ตั้งอยู่ถนนทางเข้าเมืองป้อมยามตำรวจกาดน้ำทองใกล้แยกโรงเรียนเจริญราษฎร์สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0987479337
2: พี่ใหญ่อยากได้ชุดนักเรียนใหม่น้องเล็กโตขึ้นชุดนักเรียนเก่าใส่ไม่ได้แล้วร้านสิรินาถศูนย์รวมจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาและชุดนักเรียนตราสมอเครื่องหมายลูกเสือยุวกาชาดเนตรนารีพร้อมบริการปักชื่อฟรีรอรับได้เลยร้านสิรินาถตั้งอยู่ถนนเจริญเมืองหน้าวัดต้นธงโทรศัพท์054-511-534ร้านสิรินาถศูนย์รวมเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาด้วยประสบการณ์กว่า50ปี
0: ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอาทิท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงบล็อกผนังคอนกรีตอัดแรงเสารั้วอัดแรงเสาไฟฟ้าพื้นสำเร็จสินค้าได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอกพิเศษคอนกรีตผสมเสร็จราคาลดกระหน่ำเริ่มต้นคิวละ 1,550 บาทต่อคิวพร้อมให้บริการทุกๆพื้นที่ในจังหวัดแพร่ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตโทร081-960-7757คิดถึงงานคอนกรีตคิดถึงโชคขจรคอนกรีต

0: บริบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวนจำกัดมีโปรแกรมการเรียนให้เลือกหลากหลายตามความถนัดและความสนใจเช่นโครงการห้องเรียนเตรียมนักกีฬาห้องเรียนดนตรีสากลโครงการห้องเรียนเครือข่าย PIM รวมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้แก่เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ศิลป์ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 4.0การจัดการศึกษาหลักสูตรทวิภาคีร่วมกับบริษัท CPO จำกัดมหาชนสาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เรียนจบได้รับ2วุฒิมีรายได้ระหว่างเรียนและรับประกันการมีงานทํา 100% สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0864300136และสมัครเรียนที่โรงเรียนเจริญราษฎร์จังหวัดแพร่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเรียนที่เจริญราษฎร์ได้มากกว่ารู้วิชาคือรู้คุณค่าชีวิต
1: Top Viewpoint Radio ฟังต่อเนื่องได้24ชั่วโมง
2: โดยตลาดแพร่ชมพูมิ่งตลาดเช้าของชาวแพร่โฉมใหม่สดจริงสะอาดประหยัดปลอดภัย

0: ณกำลังฟังท็อปวิวพอยต์เรดิโอท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 FM เพลงฮิตต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบริการธุรกิจท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 รหัสสถานี 145-40-115 กำกับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทรศัพท์081-922-2822
2: อาการปวดท้องแสบท้องท้องอืดรุรังหรือมีความผิดปกติในการขับถ่ายบางครั้งอาจไม่ใช่เพียงอาการเล็กๆที่ควรมองข้ามโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนขอแนะนำนายแพทย์อัครพงศ์ปัทมาพรพงศ์หรือหมอเต้แพทย์เฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหารรวมถึงการส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้อย่างเหมาะสมและตรงจุดเพราะการตรวจที่ถูกต้องคือก้าวสำคัญของการรักษาที่มีประสิทธิภาพหากมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารอย่าปล่อยให้ความกังวลกลายเป็นความเสี่ยงพบหมอเต้ได้ที่โรงพยาบาลแพร่คริสเตียนโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนใส่ความรักในบริการห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่ครบยิ่งกว่าครบเพราะทุกสิ่งที่คุณต้องการถูกรวบรวมไว้ที่นี่แล้วห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่จำหน่ายสินค้าราคาโรงงานทั้งปลีกและส่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องครัวพลาสติกกิฟต์ช็อปเสื้อผ้าถุงเท้าผ้าขนหนูเครื่องมือช่างเครื่องเขียนของเล่นเด็กและสินค้าเบตเตอร์เล็ตอื่นๆอีกมากมายห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยทอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่ตั้งอยู่ใกล้เซ

0: 02-535-3565สินค้าครบครันถูกใจทุกวัยรีบตรงไปห้างหุ้นส่วนจำกัดไททอยส์มาร์เก็ตค้าส่งสาขาแพร่
1: เบื่อค่ะมีแฟนไม่หล่อเนี่ย
2: โหที่รักถึงผมจะไม่หล่อแต่เวลาผมใส่แว่นตากับนาฬิกาที่ซื้อมาจากร้านสิริพณิชย์แล้วผมหล่อมาก
1: ทำไมถึงหล่ออ่ะ
2: ก็เพราะที่นี่เขาจำหน่ายนาฬิกาแว่นตาหลากรุ่นหลายยี่ห้อราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา G-Shock สุดเท่แว่นตา Ray-Ban สุดฮิปที่ผมใส่และนอกจากนี้ยังมียี่ห้ออื่นให้เลือกหล่อเลือกสวยแบบโดนใจด้วยนะรวมไปถึงยังจำหน่ายกันด้วยกับคอนแทคเลนส์เกาหลีมีอย.รับประกันและที่สิริพณิชย์ยังมีศูนย์ซ่อมนาฬิกาแล้วก็ยังรับปรึกษาเกี่ยวกับสายตาที่ครบวงจรที่สุดในจังหวัดแพร่เปิดบริการมายาวนานกว่า50ปีอีกด้วยนะ
1: โหฟังแล้วแต่หล่อแบบสุดๆไปเลย
2: แน่นอนจัดไปแบบหล่อๆด้วยนาฬิกาแว่นตาต้องที่นี่สินดีพาณิชย์ถนนเจริญเมืองตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร054-511-333
1: สินดีพาณิชย์หล่อมาก
0: บริษัทนิสสันนิวเจนมอเตอร์จำกัดผู้แทนจำหน่ายรถยนต์นิสสันมอบข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับรถยนต์นิสสันนาวาร่าเทอร่าอันเมราคิกและเซเรน่าฟรีดาวผ่อนนานสูงสุด96เดือนหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ฟรีโปรแกรมขยายการรับประกัน5ปี 150,000 กิโลเมตรลูกค้าเก่านิสสันรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 30,000 บาทข้าราชการรับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาทรวมส่วนลดสูงสุดกว่า1

0: นิสสันเซเรน่าเปิดตัวล่าสุดในงาน Motor Expo ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทนิสสัน New Gen Motor ฝ่ายขาย054-523-196ฝ่ายศูนย์บริการ054-522-531นิสสัน New Gen Motor จริงใจใส่ใจก้าวไปพร้อมคุณอมรรัตน์โฮมแคร์บริการรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิงห้องพักสะอาดโล่งสบายพร้อมบริการดูแล24ชั่วโมงโดยแพทย์พยาบาลและสหวิชาชีพที่มีความชำนาญด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพสถานที่พักฟื้นและห้องพักบรรยากาศอบอุ่นรับดูแลผู้ป่วยทั่วไปผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดผู้ป่วยที่ต้องการการดูแลแบบประคับประคองทั้งแบบประจำและไปกลับพร้อมอาหารทุกหลักโภชนาการจำแนกตามโรคดูแลกิจกรรมสันทนาการออกกำลังกายธรรมะฟื้นฟูจิตใจกายภาพบำบัดมีแพทย์ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำปรึกษาบริการพาไปโรงพยาบาลตามแพทย์นัดดำเนินงานโดยแพทย์หญิงอมรรัตน์ทังสุภูติสอบถามเพิ่มเติมได้ที่อมรรัตน์โฮมแคร์257/5หมู่4ตำบลทุ่งกวาวอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โทร0647055073และ0545207577อมรรัตน์โฮมแคร์ใส่ใจดูแลอย่างใกล้ชิดอบอุ่นอย่างครอบครัว
1: ท็อปวิวพอยต์เรดิโอคลื่นเนี้ยเพลงเพราะเวอร
0: ์โดยFacebook จิรดาปาเก้เฟอร์นิเจอร์ไม้สักแพร่จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาเก้ไม้ฝาไม้ผืนโทร054-521-508

0: Yeah. ที่ผมใส่เสื้อแดงไม่ได้แปลว่าผมจะแรงที่ผมรักแมนยูแต่ใจก็อยู่ที่หงส์แดงที่คุณชอบ hip hop K pop big bang Oh damn I know you like it like that
1: แ

Top Viewpoint Radio คุณกำลังฟัง Top Viewpoint Radio 93.75 FM เพลงฮิตต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงคลื่นนี้เพลงเพราะเวอร์

0: ค่ำคืนแห่งแสงจันทร์กำลังจะกลับมาอีกครั้งขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันงดงามในงานวันไหว้พระจันทร์โรงเรียนเจริญศิลป์ประจำปี2569นำโดยนายเอกชัยวงศ์วรกุลประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะกรรมการบริหารโรงเรียนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ขอเชิญศิษย์เก่าผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักความผูกพันและความสามัคคีพบกับการแสดงอันน่าประทับใจจากนักเรียนโรงเรียนเจริญศิลป์ทั้งการแสดงจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศภาษาจีนและภาษาอังกฤษการขับร้องเพลงหมู่และการแสดงอันตรการตาจากวงโยธวาทิตโรงเรียนเจริญศิลป์พร้อมร่วมเฉลิมฉลองและรับประทานอาหารค่ำแบบโต๊ะจีนเลิศรสจากร้านตั้งใจทำเชฟหนุ่มจังหวัดนครปฐมมาร่วมสร้างความทรงจำอันงดงามและสัมผัสค่ำคืนแห่งสายสัมพันธ์ไปด้วยกันในงานวันไหว้พระจันทร์โรงเรียนเจริญศิลป์ประจำปี2569แล้วพบกันใต้แสงจันทร์ในวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ณหอประชุมโรงเรียนเจริญศิลป์
1: มองหารถครอบครัวสุดหรูเพื่อความสุขของทุกคนในบ้านเลือก Isuzu New X Active Hot Rod รุ่น Limited 100คันอุ่นใจด้วยระบบ ADAS อัจฉริยะและช่วงล่าง Stiff Leg นุ่มสบายโปรโมชั่นราคาพิเศษ 1,260,000 บาทดอกเบี้ยเพียง 0.99% พร้อมรับคูปองน้ำมัน 5,000 บาทจองด่วนถึง30กันยายนนี้ที่ Isuzu แพร่โทร054-531-788ซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่า Isuzu แพร่

0: แล้ววันนี้คนแพร่ก็สะดวกมากขึ้นสบายใจมากขึ้นทุกครั้งไปกับแพ็กเกจที่ดีหนาแน่นปลอดภัยก่อนถึงมือผู้รับปลายทางจึงยิ้มได้เสมอเมื่อถึงมือ
1: ง่ายๆแค่ไปร้าน PC Box จำหน่ายกล่องไปรษณีย์ซองเอกสารทุกขนาดซองพลาสติกอุปกรณ์กันกระแทกชึบรัดเทปกาวใส่ใจลูกค้าแม้เพียงชิ้นเดียวเราก็จำหน่ายในราคาขายส่งและไม่จำกัดจำนวนชิ้นเปิดบริการ 8:30 ถึง 18:00 นร้าน PC Box อยู่ตรงข้ามเซเว่นอีเลเว่นปากทางบ้านเวียงทองโทรสั่งหรือสอบถามสินค้าที่
0: 082-184-1249ติดตามแฟนเพจ Facebook พิมพ์กล่องไปรษณีย์แพร่ราคาส่ง PC Box ถูกจริงครบครันเรื่องกล่องไปรษณีย
2: ์รถบุบรถยุบสีถลอกไม่ต้องกังวลแค่มาที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างบริการเคาะพ่นสีรถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับประกันคุณภาพโดยช่างผู้ชำนาญมากประสบการณ์รับรองสีไม่เพี้ยนเนียนเหมือนเพิ่งซื้อมาใหม่รับรถยนต์ของทุกประกันภัยหรือไม่มีประกันในราคากันเองอู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างย้ายมาจากข้างพิรยาไหลตั้งอยู่ทางไปอำเภอหลองซ้ายมือก่อนถึงด่านห้วยขมิ้นที่เดียวกับโกดังสิงห์สังเกตมีขวดน้ำสิงห์อยู่ด้านหน้าเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามโทร0815310326เนรมิตรถคู่ใจของคุณให้กลับมาสวยหล่อเป๊ะได้อย่างใจต้องที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้าง
3: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง1,190 บาทที่

0: ฟังได้ทุกที่เพลินได้ทุกเวลาครบทุกอารมณ์เพลง Top Viewpoint Radio 93.75 FM
1: โดยร้านซินีนาศศูนย์รวมเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาเครื่องหมายลูกเสือยุวกาชาติเนตรนารีพร้อมบริการปักชื่อฟรีร้านซินีนาศหน้าวัดต้นธงถนนเจริญเมืองโทร054 511 534

คุณกำลังฟังท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 FM เพลงฮิตต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงท็อปวิวพอยต์เรดิโอ 93.75 FM

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบริการธุรกิจ Top View Point Radio 93.75 รหัสสถานี14540115กำกับโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทรศัพท์0819222820

0: 2
1: อาการปวดท้องแสบท้องท้องอืดรุรังหรือมีความผิดปกติในการขับถ่ายบางครั้งอาจไม่ใช่เพียงอาการเล็กๆที่ควรมองข้ามโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนขอแนะนำนายแพทย์อัครพงศ์ปัทมาพรพงศ์หรือหมอเต้แพทย์เฉพาะทางพร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางเดินอาหารรวมถึงการส่องกล้องกระเพาะอาหารและลำไส้เพื่อช่วยค้นหาความผิดปกติได้อย่างเหมาะสมและตรงจุดเพราะการตรวจที่ถูกต้องคือก้าวสำคัญของการรักษาที่มีประสิทธิภาพหากมีอาการผิดปกติของระบบทางเดินอาหารอย่าปล่อยให้ความกังวลกลายเป็นความเสี่ยงพบหมอเต้ได้ที่โรงพยาบาลแพร่คริสเตียนโรงพยาบาลแพร่คริสเตียนใส่ความรักในบริการ
2: พิงช็อปศูนย์รวมเครื่องสำอางตามกระแสบิ๊กไอเกาหลีน้ำหอมแท้ราคาถูกและสินค้าบิวตี้อื่นๆอีกมากมายสุดปังรับประกันของแท้ในราคาโปรโมชั่นตลอดทั้งปีไม่มีอันร้านพิงช็อปอยู่เลยสารหลักเมืองแพร่เปิดบริการเที่ยงวันถึง2ทุ่มทุกวันโทร0842244688พิงช็อปของแท้ทุกตัวถูกชัวร์ทุกชิ้น
3: ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักแวะมาหาเราสิครับร้าน Big Daddy เรามีของใช้จำเป็นสำหรับเด็กแรกเกิดให้คุณได้เลือกมากมายอาทิผ้าอ้อมขวดนมแชมพูอาบน้ำแป้งทาตัวนมผงทุกยี่ห้อรวมไปถึงนมผงสูตรพิเศษสำหรับเด็กคลอดก่อนกำหนดเด็กที่มีโรคภูมิแพ้ท้องเสียหรือเด็กที่แพ้นมวัวร้าน Big Daddy เรายังมีนมแพะ DG ช่วยให้ลูกน้อยย่อยง่ายร่างกายดูดซึมได้เร็วมีภูมิคุ้มกันเพราะประกอบด้วยโปรตีนคุณภาพที่ใกล้เคียงกับนมแม่มากที่สุดร้าน Big Daddy อยู่ถนนน้ำทองใกล้สี่แยกเจริญราษฎร์ติดกับโรงพยาบาลสัตว์หมอวีรศักดิ์เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 8:30 ถึง 2:00 น.โทร0882522554 Big Daddy ทางเลือกดีๆสำหรับลูกรัก
4: แล้ววันนี้คนแพร่ก็สะดวกมากขึ้นสบายใจมากขึ้นทุกครั้งไปกับแพ็กเกจที่ดีหนาแน่นปลอดภัยก่อนถึงมือผู้รับปลายทางจึงยิ้มได้เสมอเมื่อถึงมือ
5: ง่ายๆแค่ไปร้าน PC Box จำหน่ายกล่องไปรษณีย์ซองเอกสารทุกขนาดซองพลาสติกอุปกรณ์กันกระแทกชึกรัดเทปกาวใส่ใจลูกค้าแม้เพียงชิ้นเดียวเราก็จำหน่ายในราคาขายส่งและไม่จำกัดจำนวนชิ้นเปิดบริการ 8:30 ถึง 18:00 ร้าน PC Box อยู่ตรงข้าม 7-Eleven ปากทางบ้านเวียงทองโทรสั่งหรือสอบถามสินค้าที่
4: 082-184-1249ติดตามแฟนเพจ Facebook พิมพ์กล่องไปรษณีย์แพร่ราคาส่ง PC Box ถูกจริงครบครันเรื่องกล่องไปรษณีย
1: ์พบกับมิติใหม่ของการเรียนที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่ถ่ายทอดความรู้ตรงจุดอย่างมืออาชีพเปิดสอนระดับอนุบาล3ถึงป .6 และม .1 ถึงม .6 คอร์สติวเข้าม .1 และม .4 คอร์สเพิ่มเกรดผลการเรียนให้สูงขึ้นสอนสดทุกชั่วโมงเจาะลึกทุกเนื้อหาพิชิตทุกสนามสอบโดยทีมติวเตอร์คุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนสังคมศึกษาตอกย้ำทุกความสำเร็จด้วยผลการเรียนของนักเรียนที่สอบเข้าเรียนในสถาบันชั้นนำและการสอบแข่งขันทักษะวิชาการอื่นๆอีกมากมายเพราะการเรียนคือมาตรฐานของเราพร้อมดูแลบุตรหลานของท่านสอบถามและสมัครเรียนได้ที่ครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่โครงการน้ำทองเรสิเดนต์บริเวณด้านหลังที่จอดรถโรงเรียนอนุบาลแพร่โทร0882529197เข้มข้นคุ้มค่าเติบโตไปด้วยกันครูแอมติวเตอร์จังหวัดแพร่Top View Point Radio Top View Point Radio 93.75 FM คลื่นเพลงเพราะครบทุกอารมณ
6: ์โดยย่งแสค้าวัสดุก่อสร้างคิดจะสร้างบ้านปรึกษาเราศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างครบวงจรอยู่ที่ข้างวัดจอมสวรรค์โทร054-523-444

0: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยังซุปเปอร์เซฟซุปเปอร์เซฟแพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชันอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083 004 9020ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ
1: ชาวแพร่ฟังทางนี้อีซูซูแพร่จัดโปรโมชั่นสุดคุ้ม2รุ่นเด็ดตอบโจทย์ทุกการใช้งานอีซูซูสปาร์ค 3.04x4 สายบรรทุกสายลุยต้องคันนี้บรรทุกได้เยอะพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบสวิตช์ไฟฟ้าดิฟล็อกไฟฟ้าและราฟเทเรนโหมดออกรถเริ่มต้นเพียง 19,000 บาทเกษตรกรส่งเป็นรายปีเริ่มต้นเพียงปีละ 99,000 บาทใช้เพียงสมุดเขียวเล่มเดียวและอีซูซู4ประตูยกสูงเกรด L รถรุ่นยอดนิยมวงเลี้ยวแคบขับง่ายขับสบายห้องโดยสารกว้างขวางออกรถเริ่มต้น 39,900 บาทหรือเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99% พนักงานรายได้ประจำดอกเบี้ยเพียง 0.89%ทุกรุ่นจองวันนี้รับคูปองน้ำมัน 5,000 บาทสนใจออกรถติดต่ออีซูซูแพร่โทร054-531-788ซื้อรถที่ไหนไม่ถูกใจเท่าอีซูซูแพร่
2: เปิดใหม่ห้องพักใกล้กลางเมืองแพร่พร้อมเปิดให้บริการแล้วที่ฮัทโฮมเทลอพาร์ตเมนต์แพร่ห้องพักรายเดือน

0: คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC สิครับ PMC Home ศูนย์รับสร้างบ้านครบวงจรลูกหลานคนเมืองแพร่เพื่อคนแพร่งานได้มาตรฐานทุกระบบพร้อมทีมงานมืออาชีพให้บริการรับออกแบบก่อสร้างบ้านอาคารตึกแถวรับรีโนเวทปรับปรุงต่อเติมอาคารให้คำปรึกษาเรื่องบ้านอย่างเข้าใจออกแบบควบคุมงานโดยสถาปนิกและวิศวกรมืออาชีพที่มีประสบการณ์กว่า100ยูนิตพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างและขอสินเชื่อจนแล้วเสร็จ PMC Home สร้างบ้านสวยตามงบประมาณในสไตล์ที่เป็นคุณ PMC Home ตั้งอยู่ถนนน้ำทองแอร์พอร์ตตึกแถวข้างโรงเรียนอนุบาลแพร่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่โทร0941734574คิดถึงผู้รับเหมาดีๆคิดถึง PMC Home เท่านั้น
1: ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอาทิท่อระบายน้ำคอนกรีตอัดแรงบล็อกผนังคอนกรีตอัดแรงเสารั้วอัดแรงเสาไฟฟ้าพื้นสำเร็จสินค้าได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือมอก.พิเศษคอนกรีตผสมเสร็จราคาลดกระหน่ำเริ่มต้นคิวละ 1,550 บาทต่อคิวพร้อมให้บริการทุกๆพื้นที่ในจังหวัดแพร่ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคขจรคอนกรีตโทร0819607757คิดถึงงานคอนกรีตคิดถึงโชคขจรคอนกรีต
2: เบื่อค่ะมีแฟนไม่หล่อเนี่ย
3: โหที่รักถึงผมจะไม่หล่อแต่เวลาผมใส่แว่นตากับนาฬิกาที่ซื้อมาจากร้านสินีพนิษฐ์แล้วผมหล่อมาก
2: ทำไมถึงหล่ออ่ะ
3: ก็เพราะที่นี่เขาจำหน่ายนาฬิกาแว่นตาหลากรุ่นหลายยี่ห้อราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นนาฬิกา G-Shock สุดเท่แว่นตา Ray-Ban สุดฮิปที่ผมใส่และนอกจากนี้ยังมียี่ห้ออื่นให้เลือกหล่อเลือกสวยแบบโดนใจด้วยนะรวมไปถึงยังจำหน่ายกันด้วยกับคอนแทคเลนส์เกาหลีมีอย.รับประกันและที่สินีพนิษฐ์ยังมีศูนย์ซ่อมนาฬิกาแล้วก็ยังรับเกี่ยวกับสายตาที่ครบวงจรที่สุดในจังหวัดแพร่เปิดบริการมายาวนานกว่า50ปีอีกด้วยนะ
2: โหฟังแล้วแต่หล่อแบบสุดๆไปเลย
3: แน่นอนจัดประดับหล่อๆด้วยนาฬิกาแว่นตาต้องที่นี่สินดีพาณิชย์ถนนเจริญเมืองตรงข้ามธนาคารกรุงเทพโทร054-511-333
2: สินดีพาณิชย์หล่อมาก
0: AIS Buddy ที่ Top Viewpoint พร้อมให้บริการแล้วครับพบกับมือถือราคาพิเศษพร้อมแพ็กเกจสุดคุ้มบริการผูกเบอร์เป็นรายเดือนย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมโปรโมชั่นพิเศษอัปเกรดซิมการ์ดเปลี่ยนโปรใหม่เน็ตเร็วแรงกว่าเดิมบริการรับจ่ายบินสะดวกรวดเร็วพร้อมกิจกรรมลุ้นของรางวัลมากมาย LINE ID top_viewpoint AIS Buddy เพื่อนบ้านใหม่ใกล้บ้านคุณที่ Top Viewpoint บริการคืองานของเรา

0: รงเรียนเจริญราษฎร์รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับบริบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวนจำกัดมีโปรแกรมการเรียนให้เลือกหลากหลายตามความถนัดและความสนใจเช่นโครงการห้องเรียนเตรียมนักกีฬาห้องเรียนดนตรีสากลโครงการห้องเรียนเครือข่าย PIM รวมกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้แก่เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ศิลป์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ศิลป์ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ 4.0การจัดการศึกษาหลักสูตรทวิภาคีร่วมกับบริษัท CPO จำกัดมหาชนสาขางานธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่เรียนจบได้รับ2วุฒิมีรายได้ระหว่างเรียนและรับประกันการมีงานทํา 100% สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0864300136และสมัครเรียนที่โรงเรียนเจริญราษฎร์จังหวัดแพร่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเรียนที่เจริญราษฎร์ได้มากกว่ารู้วิชาคือรู้คุณค่าชีวิต
1: Top Viewpoint Radio ฟังต่อเนื่องได้24ชั่วโมง
2: โดยร้าน Top Viewpoint ศูนย์รวมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ IT โทรศัพท์มือถือพร้อมบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน

0: Да, то мы нет.
1: Thank you.

0: ณกำลังฟัง Top View Point Radio 93.75 FM เพลงเพราะที่จริงใจ
1: รถของคุณถึงเวลาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วหรือยัง Super Set Super Safe แพ็กเกจเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสุดคุ้มทั้งประหยัดทั้งรวดเร็วไม่ต้องง้อศูนย์เริ่มต้นเพียง 1,190 บาทที่ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากใกล้โฮมโปรแพร่รับฟรีค่าแรงเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า200บาทและเมื่อโทรนัดหมายล่วงหน้ารับฟรีคูปองแลกรับเครื่องดื่มที่156สเตชันอีกด้วยโทรนัดหมายล่วงหน้าได้เลยที่083-004-9020ฟิวริโอปั๊มเพนสีบางจากคุ้มครบจบทุกการดูแลรถของคุณ
2: ฟังทางนี้โตโยต้าแพร่ลอตระกูลจัดหนักโปรแรงต้นปีเลือกคันที่ใช่ในสไตล์ที่ชอบ 1. ขนใจสายลุยงานรับเหมาหรืองานขนให้ลักซ์แชมป์กระบะเปิด3ทางพร้อมสู้ไปกับคุณดาวเพียง 49,000 บาทเลือกผ่อนสบายๆแค่ 6,604 บาทต่อเดือน 2. สายแต่งต้องให้ลักซ์รีโว Z Edition แคปเตียหน้าหล่อจัดเต็มชุดแต่งรอบคันพร้อมล้อแม็กขอบ18นิ้วออกรถใช้เงินแค่ 20,000 บาทรับค่างวดเบาๆ 9,303 บาทและ 3. สิทธิพิเศษเพื่อข้าราชการออกรถให้ Lux Travel 4ประตู Pre-Runner รับดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุดๆ 0.39% หรือเลือกรับส่วนลดเพิ่มทันที 10,000 บาทคุ้มครบจบในที่เดียวที่ Toyota แพร่ลอตระกูลสอบถามเพิ่มเ

มได้ที่โทร054-660-111แพร่ลอดระกูลขายโตโยต้าซื้อโตโยต้าต้องมาที่โตโยต้าแพร่ลอดระกูลรถบุบรถยุบสีถลอกไม่ต้องกังวลแค่มาที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างบริการเคาะพ่นสีรถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรับประกันคุณภาพโดยช่างผู้ชำนาญมากประสบการณ์รับรองสีไม่เพี้ยนเนียนเหมือนเพิ่งซื้อมาใหม่รับรถยนต์ของทุกประกันภัยหรือไม่มีประกันในราคากันเองอู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างย้ายมาจากข้างพิริยาไหลตั้งอยู่ทางไปอำเภอหลองซ้ายมือก่อนถึงด่านห้วยขมิ้นที่เดียวกับโกดังสิงห์สังเกตมีขวดน้ำสิงห์อยู่ด้านหน้าเปิดบริการจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสอบถามโทร0815310326เนรมิตรถคู่ใจของคุณให้กลับมาสวยหล่อเป๊ะได้อย่างใจต้องที่อู่กรุงเทพบุญยมิตรการช้างฟังได้ทุกที่เพลินได้ทุกเวลาครบทุกอารมณ์เพลง Top Viewpoint Radio 93.75 FM โดยตลาดแพร่ชมพูมิ่งตลาดเช้าของชาวแพร่โฉมใหม่สดจริงสะอาดประหยัดปลอดภัย

ขณะนี้มีผู้กำลังติดต่อเข้ามายังโทรศัพท์ของท่านจะทำยังไงดีจะรับหรือไม่รับโปรดติดตามต่อไป